0: ญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
5: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
6: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
4: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
5: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมบอกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
7: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมาย

0: ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
1: กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาด
3: ไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

0: Generation R.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตร

0: ฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: รอเอาไว้ให้ธุระผมเสร็จซะก่อนและผมจะย้อนกลับมาช่วยอีกสักพักหนึ่งเพราะรู้ว่าไร่ของคุณเนี่ยจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เยอะแยะเท่าที่เอาดินไปตรวจมาเขาก็บอกมาหมดว่าควรจะทำยังไงบ้าง
2: ในเมื่อรู้ดีกับตัวเองทุกอย่างทำไมต้องปฏิเสธนะชนด้วย
1: เหตุผลส่วนตัวไม่ขอตอบ
2: ก็คุณรู้อยู่คนเดียวควรจะทำยังไงแก้ไขยังไงเมื่อคุณไม่ช่วยแล้วใครจะทำได
1: ้ถ้าตั้งใจจะทำกันจริงๆย่อมทำได้ก็ก่อนจากไปเนี่ยผมจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้แล้วก็ทำไปตามนั้นมันก็เหมือนกับผมทำในตัวเองแล้วก็ได้ผลเท่ากันเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงไป
2: ค่าใช้จ่ายอะไร
1: ก็อย่างน้อยก็คือค่าจ้างผมไงล่ะ

0: ใครกันแน
1: ่ชื่อในโอยนามสกุลญาติระอา
0: ฉันฟังมาจนเอียนไม่ใช่คนเร่ร่อนพเนจรเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี
1: ้ขอให้เชื่อทั้งชีวิตผมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวผมชื่ออย่างนี้นามสกุลก็อย่างนี้ไม่มีหลักแหล่งชีวิตก็ฝากไว้กับดวงชะตาจะเป็นจะตายแล้วแต่ชะตาลิขิต
0: ในเมื่อบอกว่าไม่มีอะไรเลยทำไมว่ามีธุระ
1: เรื่องส่วนตัวไงครับบอกใครไปก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกนอกจากตัวผมเองเพราะงั้นไม่บอกซะดีกว่าถ้าจะกรุณานะ
0: กรุณาอะไร
1: กรุณาเลี้ยงเจ้าบักจันไม่รับใช้สักคนถึงมันจะกระโดกกระเดกโกนประสาทอยู่บ้างทำอะไรไม่เป็นสับปะรดแต่มันก็ซื่อไว้ใจได้จะใช้อะไรมันก็ใช้เถอะควบคุมจี้ใช้เอาไว้หน่อยพอครบได
0: ้จันเป็นใคร
1: เป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่มากับพ่อเพื่อขุดทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จพ่อก็ถูกยิงตายเจ้าจันก็เลยต้องอยู่กับผมโดยไม่มีทางเลือกแต่ว่าน้ำอดน้ำทนดีมากตามประสาคนท้องถิ่นกันดารเลี้ยงมันไว้ไม่เสียหลายหรอกครับ
0: เขาคงอยากไปกับคุณ
1: ผมคิดว่าผมจะไม่เอาไปนะเพราะเสี่ยงเกินไปผมตัวคนเดียวนะช่างหัวมันเถอะแต่จะให้มันไปเสี่ยงกับผมด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นการไม่สมควรทำให้ผมพะว้าพะวังเปล่า
0: คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อตาย
1: คุณรังเกียจมันเหมือนรังเกียจผมหรือเปล่า
0: ฉันยังไม่เคยพูดเพียงแต่เตือนคุณว่าเขาเป็นเพื่อนตายและที่คุณรอดตายมาได้ไม่เพราะเด็กคนนี้หรอกเหรอ
1: ผมนึกถึงมันเสมอนะถึงไม่อยากจะมาลำบากกับผมจนเกินไปฝากไว้กับคุณเนี่ยจะเป็นสุขกว่าถ้าไปกับผมมีแต่การเสี่ยงทุกด้านเสี่ยงต่อความลำบากความอดอยากและอาจจะต้องเสี่ยงต่อความตายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของผมไม่อยากให้ใครมาเสี่ยงด้วยโดยไม่จำเป็นเสร็จธุระแล้วผมจะกลับมาเยี่ยมมันจะมาช่วยงานคุณอีกสักระยะหนึ่งจนกระทั่งให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าผมล้มหายตายจากไปซะก่อนก็ถือว่าเกมชีวิตของผม

0: กิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: ไฟใหม่นายไฟใหม่กระท่อมของข้าหมดแล้วนาย
0: มันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: บ่ฮู้คือกันนายตื่นขึ้นมาผมกับสำลักควันไฟหอบได้เป้กับเสื้อผ้าที่คุ้นแขวนอยู่ก็เลยแพนงมานี่แหละครับ
0: เฮ้ยหมด
1: ว่าผมเห็นไฟใหม่ได้ยังไง
0: กันแน่ใจเลยวะว่าแกตื่นขึ้นมายังเห็นตะเกียงแขวนอยู่เรียบร้อยอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ละนายผมสาบานได
0: ้มันไหม้มาจากด้านไหนก่อนวะ
1: ไหม้ด้านหลังครับ
2: เออเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: บ่ฮู้ครับผมตื่นขึ้นมาไฟมันก็ลุกโชนแล้วหอบของไม่ได้แค่นี้แล้วครับนอกนั้นมันก็หมดเลย
3: ก็ยังดีที่มีสติพอที่จะหอบของมาได้บ้าง
4: กระท่อมมุงแฝกแบบนี้วูบเดียวก็หมดทั้งหลัง
2: มันเกิดไหม้ได้ยังไง
0: เจ้าจันยืนยันว่าตื่นขึ้นมาตะเกียงแขวนเรียบร้อยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันไหม้ได้ยังไง
2: มีใครมาแอบเผาหรือเปล่า
3: แอบเผาทำไม
2: ตอบยากนะแม่นี่มีการเผากันด้วยเหรอคะใครเผาล่ะ
0: แกตื่นขึ้นมาเห็นใครบ้างเปล่าได้ยินเสียงใครบ้างไหมจัน
1: บ่ได้ยินเลยครับก้มหน้าก้มตาหอบของแล้วก็วิ่งอ้าวบ่ได้มองหน้ามองหลังอีหยังเลยครับ
0: งั้นก็ช่างมันพรุ่งนี้ผมจะปลูกขึ้นมาใหม
3: ่ช่างเถอะไม่ต้องไปทำมันหรอกเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรนอกจากเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อย
2: ๆแล้วจะให้เขานอนกันที่ไหน
0: ไม่มีปัญหาหรอกครับผมทำได้
4: ใครทั้งห้องมาเผาได้ไอ้แบบเนี้ยจับได้นะต้องเอามาขยี้ขยี้แล้วก็ฉีกเนี้ยเป็นชิ้นๆบ้าชะมัดเลยแกล้งกันได้

0: น่าเจ็บใจจริงๆอะไรกันแค่นี้พวกแกทำกันไม่สำเร็จเลยโถ่ไอ้
1: มันเราทำสำเร็จนะครับคุณเด่นรอเราเผากระท่อมมันราบเรียบไปเลยครับ
2: แต่มันก็โชคดีที่หนีพ้นการถูกไฟครอบได้อย่างหวุดหวิดเลย
0: อ๋อดีหมายความมันรู้ตัวก่อนงั้น
1: คือมันไม่รู้ตัวหรอกครับคุณเด่นแต่ว่าในกระท่อมเสือกมีแต่ไอ้จันคนเดียวอะถึงอย่างนั้นมันก็ยังคว้าเสื้อผ้าหอบออกมาได
0: ้อ้าวไล่อ้อยล่ะมาดีในกระท่อมเหรอ
1: ก็มันเสือกขึ้นไปอยู่บนเรือนที่คุณแม่อยู่
0: ฮะอยู่กับคุณบ้าเหรอ
1: ครับผมสองคนเห็นมันวิ่งมาทีหลัง
2: นะนั่น
1: แหละติดตามมาด้วยคุณแม่คุณชนแล้วมาจิ๊บแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
2: น้ำซ้ำพอรุ่งขึ้นนะมันกลับปลูกใหม่ซะแจ่มแจ๋วกว่าเก่าอีกทั้งคุณชนทั้งแม่จิ๊บทั้งคุณแม่ไปช่วยกันเป็นแถวเลย
0: เดี๋ยวนี้เขาเอาใจมันถึงขนาดนี้เฉยเหรอ
2: แล้วพอวันนี้ฮะมันก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไรกันเป็นการใหญ่เลยครับไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีไปอย่างที่เราคิดซะด้วยสิ
0: แล้วมันรู้ไหมว่ากระท่อมถูกแกสองคนเผาอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่รู้เลยครับมันไม่พูดถึงอีกเลยฮะ
0: ทำไมมันหน้าด้านอย่าง
2: น
0: ี้วะขนาดเผาไล่แล้วก
2: ็
0: ย
2: ัง
0: ทำไม่รู้ไปชี
1: กหนำซ้ำผมยังรู้มาว่ามันกำลังเสนอโครงการปรับปรุงไร่ใหม่ทั้งหมดครับ
0: แล้วคุณแม่ว่ายังไง
1: ก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ครับ
0: ก็แปลว่ายอมรับโครงการปรับปรุงใหม่ของมัน
2: คงจะไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเป็นที่โปรดปรานของคุณชนอยู่แล้ว
1: ยิ่งไม่ขวานั่นนะทำให้มันพูดกับคุณแม่ทั้งที่ไม่ค่อยจะพูดกันอยู่แล้วกลับเป็นผลดีของมันไปซะอีกเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ
0: มันไม่ได้อย่างใจชัดเลยร้ายกว่านั้นกลับทำให้มันชักจะเลยเถิดกับคุณแม่ยิ่งขึ้น

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ก็ผมบอกแล้วนะครับผมบอกคุณเด่นแล้วว่าอย่าทำเป็นเล่นตัวหลบหน้าหลบตามันจะทำให้เสียคะแนนนิยมเดี๋ยวนี้มันชักจะทำท่าเลยเถิดเลยทงไปแล้วนะครับแล้วต่อไปนี้คุณเด่นเล่นตัวไม่ได้อีกแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไอ้โอ้ยกำลังเป็นคนโปรดทั้งนาทั้งหลานกลางคืนต้องไปคุยกันที่เรือนกินข้าวกันที่นั่นก่อนนี้วาสนามันมีแขกกินปิ่นโตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมีคนเชิญมันเสร็จเลย
3: มันมีดีอะไรนักหนาของมันทั้งที่มีแต่ตัวเปล่าแต่กลับทำให้ใครต่อใครพากันลุ่มหลงมัน
1: นั่นสิฮะ
3: มันเสนอโครงการปรับปรุงใหม่ทั้งนาทั้งหลายก็รับโครงการของมันด้วย
1: สงสัยมันจะมีเสน่ห์มหานิยมเพราะมันประจบเก่งซะด้วยเลียแข้งเลียขาเขาเรียกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายฉลักคุณเด่นยิ่งห่างไปเท่าไหร่โอกาสของมันยิ่งมีมากขึ้นเพราะว่าคุณเด่นนะเสียคะแนนนิยมไปมากทีเดียวนะนี่นะเดี๋ยวนี้คุณเด่นเนี่ยลองไปดูไร่ใหม่ส่วนที่มันทำการปรับปรุงต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงอกงามส่วนอื่นยังไม่ดีเท่ามันก็เลยขอให้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแม้แต่วัวนมนี่มันก็ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่หมดเลยครับ
4: ทีนี้มันมีนมจากเต้าด้วยนับวันมันจะเป็นขวัญใจเอานะครับ
1: นี่ผมละเสียวจริงๆเลยว่าป๋า
3: แล้วพวกชาวไร
1: ่ก็รู้สึกว่าออกจะนิยมชมชอบมันเอามากๆฮะชักจะเอียงๆไปตามๆกันเลยครับ
4: ยิ่งไปกว่านั้นนะผมรู้ข่าวแว่วๆว่าเวลานี้นะคุณชนกับคุณแม่นะครับกำลังจะจ้างมาทำงานเป็นถึงผู้จัดการไรชนนะครับ
3: เฮ้ยถึงอย่างนั้นเชียว
4: ครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยรู้แต่ว่ากำลังต่อรองกันอยู
1: ่
4: เห็นไหมครับมันเสียโอกาสของคุณอย่างมากมาย
1: นี่แบบนี้คุณช้าไม่ได้แล้วนะคุณเด่นนะ
4: ไม่ได้
1: จะเอายังไงก็ต้องรีบด่วน
4: เฮ้ย
1: รีบด่วนตัดสินกันให้เด็ดขวดไปเลย
4: เด็ดขาด
1: แม่เจ้าพูดผิดพูดถูก
4: ถูก
1: ถูกคืนรีรออีกนะอีตอนนี้แล้วก็ฮะแบบนี้แย่คุณพลาดแน่ๆแหละ
3: เออมึงมีแต่พูดเล่นกันอยู่นั่น
1: แ
3: หละก็ขับไล่ไว้เดี๋ยวไปจับไล่ซะสิเว้ย
1: ไล่แล้วทำมาตั้งหลายอย่างหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลสักทีไง
3: เปลี่ยนวิธีสมัยสิ
4: เปลี่ยนอีกแล้ว
1: จ
4: ะทำยังไงล่ะวิธีใหม่นี่พวกผมฉันจะหมดปัญญาแล้วล่ะ
1: เปลี่ยนจะหมดท่าแล้วคุณเด่นจะให้ทำยังไงถึงจะไล่มันไปได้บอกมาสิครับ
3: ชวนชาวไร่ทั้งหมดให้หยุดงานนะแล้วประท้วงมัน
4: โอ้ยดี
3: ให้ขับไล่มันไปให้พ้นเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่ผลก็คือเราต้องการบีไพ่โอ้ยถูกไล่ออกจากที่นี่ดูสิว่าใครจะเป็นคนปรับปรุงไร่เว้ย
1: เรียกคุณเด่นแล้วครับ
3: ก็จัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วฉันจะเข้าสวมรอยต่อทันทีไง
4: อ๋อรู้แล้วแบบพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วย
3: แน่นอนเพราะว่าการปรับปรุงไร่ต้องใช้เงินจำนวนมากเมื่อไม่มีไอ้โอ้ยซะฉันจะต้องเป็นผู้ควักเงินช่วยเหลือเพราะคุณแม่กำลังจนเงินโอกาสทองของฉันอยู่ตรงนี้แกสองคนต้องรีบจัดการโดยด่วนนะ
4: ครับได้ครับได้ครับ
3: ให้มารู้ไปสว่าไอ้โอ้ยมันจะแข็งสักแค่ไหนใครจะปกป้องคุ้มครองมันเอาไว้ได้ถ้าไม่มีคนทำไร่ทุกอย่างพินาศแล้วคุณแม่กับคุณชนจะเลือกใครระหว่างฉันกับไอ้โอ้ย

0: ตกลงมันจังไดแน่นายเป็นหยังกระท่อมของเฮาถึงถูกไฟไหม
1: ้ก็มีคนมันเผาอ่ะซิน
0: ายแน่ใจเหรออ
1: ่ะแล้วถ้าไม่มีคนเผามันจะไหม้ได้ยังไงวะ
0: แต่ว่าบ่เห็นมีไผเลยนี่นาย
1: แต่ฉันเห็น
0: เอ๊ะกันหน้าอยู่ที่เรือนนายสิเห็นได้จังได
1: เมื่อเช้าวานนี้ฉันเดินตรวจดูรอบๆนะฉันรู้มีคนมาซุ่มอยู่ด้านหลังมันทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้2ก้นแสดงว่ามีไม่น้อยกว่า2หรือ3คนน่ะที่แอบมาเผาแล้วมันก็หลบหน้าไป
2: แล้วรู้ไหมว่ามันเป็นใคร
1: ไม่เห็นตัวอ๋อคุณชนคุณจะถามผมเลย
2: เป็นอันว่าคุณโอ้ยรู้แน่ว่ากระท่อมเราถูกคนเผา
1: แล้วก็ให้มันแล้วกันไปเถอะอย่าพูดอะไรมากเลย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: music. Chiang Mai Radio Fresh Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
3: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ุขของเราเมื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
0: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติยังคงติดตามสาระข่าวสารข้อคิดดีๆนำมาฝากกันที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางเยือนประเทศจีนมีการหารือกับคณะนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนสาระสำคัญนะคะตรงที่ทั้งจีนและไทยมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนคราวนี้บอกว่าครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคซึ่งจากข่าวนี้บอกว่าภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศนะคะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเป่ยโตการป้องกันฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกท่ามกลางความแปรปรวนสภาพสังคมโลกภัยธรรมชาติชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไปด้วยความไม่ประมาทและไม่หยุดยั้งพร้อมตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงและวางตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: แรงบันดาลใจ
4: ข้อคิดหลักการพูดพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนักพูดที่ดีย่อมพยายามบรรยายเรื่องที่ตนพูดที่แจ่มแจ้ง 99% เหลือไว้ 1% ปล่อยไว้ให้ผู้ฟังคิดเอาเองการพูดที่ดีที่สุดนั้นคือความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นพูดแต่ไม่ใช่พูดเสียคนเดียวว
2: ันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเชียงใหม่โชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทยสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
7: Craftflat จากต้นโกโก้ริมรั้ว
1: ขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
7: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
8: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นด์และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Your happiness, our happiness. Mass F.

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เรียนรู้จากความสูญเสียความล้มเหลวที่คุณได้ประสบพบเจอนั้นนับเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมค่ะคุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ในสิ่งที่คุณอาจทำผิดพลาดแต่คุณยังสามารถที่จะเข้าใจถึงสาเหตุที่คุณเลือกทำเช่นนั้นอีกด้วยนะคะหากว่าคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอยู่แล้วเป้าหมายที่คุณกำลังไล่ตามนั้นมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่และเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่คุณหวังเอาไว้ก็ขอให้เรียนรู้ที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นๆนะคะเช่นนักเรียนส่วนใหญ่ที่ประสบความล้มเหลวในวิทยาลัยและมีโอกาสได้กลับไปศึกษาต่อพบว่าโอกาสในครั้งที่2ที่พวกเขาได้รับนั้นมีความแตกต่างจากโอกาสในครั้งแรกค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากพวกเขามีความรู้ในตนเองที่ดีขึ้นรวมไปถึงความสามารถและก็มีความรับผิดชอบในตนเองที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: An education beyond tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
8: FM Your

ุณผู้ฟังคะใดๆในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงได้หากว่าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็ควรจะสนับสนุนใช่ไหมคะเรื่องร้ายๆที่ครั้งหนึ่งยกให้มีคุณค่าโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั่นก็คือกัญชาค่ะวันนี้ทาง Facebook ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์ระบุว่ากัญชากับ IQหัวข้อที่1 นะคะให้รายละเอียดบอกว่ากัญชาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ IQ ของคนเสพต่ำลงยิ่งหากเสพตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่น IQ จะต่ำลงได้มากถึง8แต้มที่สำคัญคือ IQ จะไม่ฟื้นกลับมาแม้จะหยุดกัญชาก็ตามประเด็นที่2ค่ะบอกว่ากัญชายิ่งเริ่มเสพตอนอายุน้อยโอกาสติดยิ่งมากเฉลี่ยแล้วคนเสพกัญชา1ใน10คนจะมีภาวะติดยาแต่หากเสพตั้งแต่อายุก่อน18ปีจะมีโอกาสติดยาสูงขึ้นเป็น1ใน6หรือ 17% ประเด็นที่3ค่ะอาจารย์หมอธีระบอกว่ากัญชากับภาวะจิตเวชข้อมูลวิชาการชี้ให้เห็นว่าการใช้กัญชานั้นมีความเชื่อมโยงไปกับความผิดปกติทางจิตต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลการคิดฆ่าตัวตายรวมถึงโรคจิตทิ้งท้ายอาจารย์หมอบอกว่าคนที่มีสติมีปัญญาและมีจิตสำนึกถึงสังคมคงพอจะคิดวิเคราะห์ได้ว่าหากเอากัญชาไปผสมในอาหารขนมเครื่องดื่มรวมถึงไอศกรีมนมจะยิ่งสร้างความเสี่ยงให้เด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายอยากริลองและบริโภคผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างหากไม่สามารถติดตามกำกับและควบคุมได้ในโลกแห่งเสรีการค้าดังนั้นการเห็นปรากฏการณ์สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใส่กัญชาออกมามากมายหลายรูปแบบนั้นเป็นที่น่าภาคภูมิใจหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยในสังคมนั้นกันแน่ไม่สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่อุดหนุนสินค้าบริการและกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่มอบอำนาจการบริหารจัดการให้ตกไปอยู่กับกลุ่มคนที่ดำเนินการผลักดันให้เกิดความเสี่ยงต่อสังคมและนี่คือสิ่งที่ประชาชนที่รักตนเองรักครอบครัวและรักประเทศของตนพึง

ผู้ฟังคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านเกษตรและนวัตกรรมอาหารณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายในกิจกรรมนักเรียน

0: ลงมือทำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
2: มนมสดมนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะคนนอนดึกเสี่ยงเป็นซึมเศร้ามากกว่าคนนอนเร็วค่ะ Fox News รายงานว่านักวิจัยภาควิชาจิตเวชและพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใหญ่มากกว่า 73,000 คนในสหราชอาณาจักรโดยศึกษาจังหวะการเต้นของหัวใจแนวโน้มที่จะตื่นเช้าหรือเข้านอนดึกและระยะเวลาการนอนหลับที่แท้จริงการศึกษานี้ตรวจสอบระยะเวลาการนอนหลับความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางจิตพฤติกรรมและพัฒนาการทางระบบประสาทหรือ MBN ความปรารถนาและความวิตกกังวลค่ะผลการศึกษาพบว่าคนที่ตื่นเช้าและเข้านอนเร็วจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่ตื่นเช้าแต่เข้านอนดึกคนที่ตื่นเช้าและนอนดึกมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากกว่าคนที่ตื่นเช้าและเข้านอนเร็วค่ะส่วนคนที่ชอบเข้านอนดึกและตื่นสายจะมีสุขภาพจิตที่แย่ลงสรุปก็คือถ้าคุณนอนดึกไม่ว่าจะตื่นกี่โมงสภาพจิตใจของคุณก็ยังย่ำแย่อยู่ดีจากการศึกษานี้นักวิจัยแนะนำว่าไม่ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจจะเป็นเช่นไรก็ตามทางที่ดีควรเข้านอนเร็วการนอนดึกเป็นประจำหลังตีหนึ่งอาจนำไปสู่ความบกพร่องในการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตเช่นอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะ MassFM
1: MassFM ถูกจริงประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบี แล้วพบกันค่ะที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
0: MassFM ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ MassFM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ MassFM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: MassFM Your happiness, our happiness

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทองงานแกะสลักงานจักสานและงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมืองประเพณีอินทขิงประเพณียี่เป็งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ
6: ่
7: ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 90.

วัสดียามเช้าวันอากาศดีๆค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่พฤหัสบดี23กรกฎาคม2569นะคะกับอากาศดีฟ้าใสท้องฟ้าแบบว่าเคลียร์สุดๆไปเลยในเช้านี้นะคะแตกต่างจากเมื่อวานแบบลิบลับคนละเรื่องคนละโลกกันเลยทีเดียวเมื่อวานตื่นเช้ามาฝนช่ำฝนตกแล้วก็รถติดมากอุบัติเหตุก็เยอะตามไปด้วยแต่เช้านี้อากาศดีฟ้าใสแดดแรงแต่เช้าเลยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมรถก็ยังติดอยู่นั่นเองแต่อาจจะไม่ติดเหมือนเมื่อวานนะคะคุณฟังจริงแล้วจะบอกว่าฟ้าฝนมีผลกับการเดินทางมากๆเลยนะคะเข้าสู่เช้าวันทำงานค่ะปลายสัปดาห์แล้วด้วยเพราะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะคนธรรมดาจากพิษวิทย์วิสิกค่ะและก่อนนั้นพี่กบส่งสิทธิ์ให้กับวันใสๆกับอากาศใสๆในเช้านี้กันด้วยนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานด้วยค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งข่าวที่หลายคนบอกว่าต้องรีบบริหารในการเติมน้ำมันให้ดีเหลือครึ่งถังเข้าปั๊มเติมได้เลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเช้านี้ก็มีการปรับขึ้นมากกว่าเมื่อวาน2วันติดแล้วนะเมื่อวานนี้ปรับขึ้น85สตางค์วันนี้ปรับขึ้นถึง90สตางค์เลยทีเดียวเช้านี้ตื่นมาแวะปั๊มนี่อาจจะน้ำมันแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็วางแผนในการจัดการในการเติมน้ำมันให้ดีนะคะส่วนเรื่องของอากาศเช้านี้แม้จะมีฟ้าใสแดดแรงก็อยู่ท่ามกลางประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในโซนของภาคเหนือกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี23กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศานะคะสูงสุดเมื่อวาน 31.1 องศาบนยอดดอยอินทนนท์ไม่มีอัปเดตอากาศมีของเมื่อวานที่อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ12องศาที่ดอยอินทนนท์พระตำหนักภูพิงค์ 12.5 นะกิ่วแม่ปาน14องศาและสถานีเกษตรหลวงอังขาง 20.4 องศาบนดอยนี่ไม่ต้องห่วงเย็นตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตลอดทั้งปีต่างหากด้วยเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบเย็นๆสบายๆเหมือนติดแอร์แต่ถ้าเกิดไปช่วงหน้าหนาวก็คือหนาวเหน็บมากๆจริงๆคุณผู้ฟังอากาศแต่ละที่แตกต่างกันไปข้างล่างนี้วันนี้เจอความร้อนเจอแดดค่อนข้างแรงแต่หลายคนชอบนะสักพงสักผ้าแห้งได้ทันใจด้วยแดดนี่แหละนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ของเรามาถึงงานของนาเดียเพลงนี้บ้างค่ะคุณผู้ฟังคนไม่พิเศษ Someone Not So Special ค่ะ

ะไรก็ไม่ดีเท่าเรารักกันรู้สึกดีต่อกันนะคะรักกันไว้เถิดงานเก่าของซาร่าเพลงนี้จากอัลบั้ม Retouch ชื่อเพลงก็คือเรารักกันค่ะนาเดียกับคนไม่พิเศษ Someone Not So Special นะคะแต่เชื่อว่าทุกคนจะมีความพิเศษมีคนพิเศษอยู่ในใจแน่นอนอาจจะเป็นศิลปินที่เราชอบอาจจะเป็นคนที่เราคิดถึงแล้วเรายิ้มและก็มีความสุขนั่นเองนะคะการนาฬิกากับ28นาทีคิดถึงการเดินทางคิดถึงเราโตโยต้าเชียงใหม่พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งการได้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีหลายทางเลือกค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะมีงบประมาณเท่าไหร่ต้องการรถแบบไหนบอกเราได้เราจะพร้อมแนะนำรถที่เหมาะกับคุณให้ลูกค้าได้ขับขี่อย่างสบายใจแน่นอนและช่วงนี้ค่ะโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มจัดให้ที่โตโยต้าเชียงใหม่คุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยคุ้มแน่นอนนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ถูกใจทั้ง Hilux Tavor 4Trax นะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวค่ะเขาเสนอพิเศษทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% นะคะส่วนรุ่นนี้ Yaris Cross ก็ยังขายดีเดิมค่ะคุ้มแน่นอนผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้น1คันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจแวะไปเทสได้และเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่มั่นใจ Toyota มั่นใจที่เรา Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณทั้งการเลือกรถคันใหม่และการดูแลหลังการขายจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คหรือว่าจะเป็นการส่งซ่อมได้หมดเลยทีเดียวนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณทุกวันนะคะพัทยาค่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คน

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

งเก่าที่ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง All for One เพลงนี้กับ Icewear นะคะ Backstreet Boy As Long As You Love Me การนาฬิกา44นาทีค่ะกับช่วงสายจะเช้าก็ไม่เช้าแล้วตอนนี้สายแล้วนะคะการนาฬิกากว่าๆค่ะคุณผู้ฟังกับวันพระรหัสบดีของเราด้วยและอยู่ในการชั่วโมงนี้กับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฝากแจ้งเตือนช่วยช่วงนี้นะคะ Golden House เราก็เจอแอบอ้างเช่นเดียวกันค่ะโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแล้วก็เพจแอบอ้างขณะนี้มีบุคคลหรือว่าเพจบางส่วนเนี่ยแอบอ้างใช้ชื่อรวมไปถึงโลโก้แล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทสยาม Golden House จำกัดมหาชนเพื่อโฆษณาทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือว่าจะเป็นการชักชวนให้ทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆหรือว่าให้โอนเงินให้กับไปบัญชีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการค่ะซึ่งบริษัทเราขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวและการแอบอ้างเข้าขายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะและเพื่อความปลอดภัยค่ะโปรดตรวจเช็คข้อมูลให้แน่ชัดก่อนทำรายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Golden House หรือว่าจะเป็นการซื้อของอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงเชื่อเพจหรือว่าบุคคลที่น่าสงสัยอย่าเปิดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของเราแล้วก็อยากโอนเงินก่อนตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินด้วยค่ะซึ่งหากพบเห็นการแอบอ้างหรือว่าการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center ของ Golden House ได้ที่1160ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสินค้าเราก็มีเยอะแต่ว่าในส่วนของมิจฉาชีพก็ขยันเหลือเกินโกเป็นหาเราแจ้งเตือนลูกค้าเสมอๆค่ะมั่นใจได้นะคะไปช็อปที่สาขาพนักงานเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะอยากจะได้สินค้ามุมไหนจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือว่าตอนนี้แคมเปญพิเศษสำหรับหน้าฝนเลยนะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้บานปลายค่ะโกเป็นหาเราชวนคนมาเตรียมบ้านที่พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วซ่อมตัวช่วยในการซ่อมบ้านมาครบทุกอย่างเลยทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายและพิเศษสุดเลยค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดทันที 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกเบนเฮาส์ของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวโกเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะอัปเดตสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโกเบนเฮาส์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมให้การดูแลให้บ้านคุณสวยและถูกใจด้วยกับโกเบนเฮาส์นะคะและช่วงนี้ค่ะต้อนรับเข้าพรรษาและวันพระใหญ่อยากจะได้สินค้าไปทำบุญกันอิ่มบุญสุขใจถวายสิ่งของเข้าวันเข้าพรรษามีคนได้เลือกมากมายจะเป็นถังน้ำชุดเซตต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและก็อื่นๆมากมายพัดลมเอ่ยหลอด

ไฟเอ่ยมีครบเลยค่ะแวะไปช็อปกันได้ที่ Copenhouse ได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดกับ Copenhouse นะคะ Elisa Wood ค่ะ 24/7 ค่ะ

พลงใหม่ของชิลิพุสเพลงนี้บ้างค่ะคุณผู้ฟังกับนิวเจอร์ซีย์ก่อนหน้านั้นมีเลวิสคาปาดีนะคะกับ Someone You Love และงานของลิซาวูดกับ247จะบอกว่าทั้ง3เพลงเนี่ยความยาวไม่ถึง3นาทีทุกเพลงเลยทีเดียวเพลงแบบสมัยนี้สั้นๆกันเนาะแต่มันก็ดีค่ะมันทำให้เราได้มีเพลงแบบฟังแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้ดูเวลาก็ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้ของเราเวลาของการทำงานด้วยนะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการเราที่ใจดีเสมอๆเลือกโตโยต้าครั้งใดอย่าลืมนะคะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนั่นเองค่ะเลือกได้ให้คุณได้เติมความสุขให้คุณได้ไปไหนมาไหนได้สบายๆโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเลือกการดูแลบ้านสร้างบ้านมั่นใจได้สินค้าดีมีคุณภาพครบจบในที่เดียวโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณฟังชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่พร้อมกับเพลงที่ใหม่ๆอัปเดตกันได้ในช่วงของเพลงไทยกันบ้างกันละกันค่ะพี่เตือนกลับมาเจอกันรอบบ่ายๆ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งตอนบ่ายนี้จะนั่งยาวนั่งนานตั้ง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะก็จะมีเพลงหลากหลายเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานหรือว่าใครที่ทำงานไปเปิดร้านไปก็ฟังไปได้เรื่อยๆหรือว่าใครที่ขับรถอยู่ก็ฟังได้สบายๆกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ค่ะมาเติมความหวานในชีวิตกันนิดนึงกับพินเฮดเบอรี่และนี่คือบาร์เบิลทีนะคะเจอกันช่วงบ่ายค่ะ

หายไปแวบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของเรากลับมาขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะประมาณ15เกือบ20นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับ10โมงอีกประมาณ33นาทีนะครับเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องของเทคนิคเรื่องของไฟฟ้านะฮะขัดข้องเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้ปรับปรุงและกลับขึ้นมาแล้วฮะคุณผู้ฟังนะฮะหายไปประมาณ10กว่านาทีนะครับชื่อแมวเรดิโอเฟรชอัพครับวันนี้วันพฤหัสบดี23กรกฎาคม2569นะครับผมเริ่มต้นด้วย3เพลงก่อนเลยนะฮะมีตั้งแต่พี่บี้ของเรานะฮะอุปจ้างครับตามมาที่ตั้ง Bad Voice นะครับแล้วก็รวมไปถึงลิตาด้วยกับเพลงนี้วอนนะครับวันนี้อากาศดีนะฮะแดดมาแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะครับวันก่อนหน้านู้นก็ฝนครึ้มๆนะฮะมาแบบครึ้มๆในช่วงบ่ายๆแล้วตอนเย็นก็พาก้อนเมฆก้อนใหญ่ตกลงมานะฮะเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฟ้าหลังฝนอากาศสดใส

าใครที่เคยฟังเพลงนี้เพลงครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็จะมีความคอนทราสต์อารมณ์นิดหน่อยนะครับเพลงกำลังมาเพราะๆเลยทีเดียวนะฮะมาถึงท่อนแรปที่สุดดุ้งเลยทีเดียวยาครับจากอูโน่หลาทองฮะขอบคุณครับGlobal House นะฮะวันนี้คุณเตรียมรับมือแล้วก็พร้อมซ่อมแซมบ้านนะฮะในช่วงของสภาพอากาศที่มีฝนตกทุกวี่ทุกวันนะครับกับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวช่อมทุกตัวช่วยงานซ่อมครับทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะฮะพิเศษครับซื้อครบ 10,000 รับทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Global House นะครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

เมื่อทุกคนพบครับจากฟรีแฮนด์ฮะขอบคุณกับฟลานิ้วนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยของคุณมาขัดจังหวะความสุขของชีวิตนะฮะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานนะครับรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิ้วครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทูซาลิซาเลสนะฮะซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะปวดกล้ามปวดไม่กล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะครับแค่ใช้ทาแล้วก็

0: โยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

กาซายครับจากโบกี้ไลออนแล้วก็เพลงนี้กำลังขึ้นอยู่สู่ในชาร์ตในอันดับต้นๆหลายชาร์ตเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังเดือนกันยายนนี้นะฮะพบกับค่าไฟใหม่ครับมีการปรับตาปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้านะฮะโดยที่บ้านที่อยู่อาศัยทุกหลังนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนั่นหมายความว่าบ้านใครที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะฮะก็สามารถจ่ายได้ในราคา3บาทนั่นก็คือสูงสุด600บาทนะคุณผู้ฟังนะฮะเวลาเราจ่ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆนะครับส่วนไฟฟ้าที่ขึ้นตั้งแต่201ไปต้นไปนะฮะหน่วยที่201จะคิดอัตราเดิมนะครับนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าใช้ไฟแบบบ้านอยู่อาศัยนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะฮะก็จะเริ่มบินแรกนะครับในรอบเดือนกันยายนนะฮะในใบในตั้งแต่เดือนสิงหาสิตั้งแต่เดือนหน้าแต่ว่าไอ้เรียกเก็บอ่ะจะเริ่มเรียกเก็บในรอบไฟฟ้าของเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องของไฟฟ้านะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องไฟฟ้าฮะหลายคนก็อยากจะเปลี่ยนรถน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเพราะน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ครับไปเลือกได้เลยกับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่ใครก็ชอบนะฮะดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายด้วยนะครับเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่แล้วก็ห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะที่เบาะนั่งและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จนะฮะชาร์จเต็มๆ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับพร้อมบริการหลังการขายที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับไปเจอตัวจริงได้เลยกับ MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับให้คุณไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบด้วยนะฮะแวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูม MGทั่วประเทศครับ

คุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่มีอาการแบบเหมือนกับนั่นหน้าอกนะฮะเหนื่อยง่ายผิดปกติเหงื่อออกมากนะฮะหรือว่าปวดร้าวไปที่แขนทั้งคอทั้งกรามนะครับอาการเหล่านี้ถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาและก็วินิจฉัยอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญสภาวะหัวใจขาดเลือดโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสามารถที่จะเข้าไปรับบริการในการตรวจเช็คได้เลยครับที่ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลลานานะครับเราตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคุณผู้ฟัง0521347777ครับในการดูแลหัวใจของคุณนะฮะสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะหรือว่าแอดไลน์มาที่ @lanahospital นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

คุณพีชนะครับและนี่คือ1คนตรงนี้ฮะและก่อนหน้านู้นจาก First อนุวัฒน์นะครับกับยินดีเสมอฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังคงมีหลายเพลงรอคุณอยู่นะฮะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ What's this coming up next

0: anyway อย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมงหน้าครับเราจะไปเริ่มต้นที่3เพลงนะฮะคุณผู้ฟังครับแพ็คคัฟเวอร์รักจาก Calories บลาบลานะครับแล้วก็ตามมาที่ Asia 7กับไม่แบ่งใครไปปิดท้ายที่ก้องห้วยไร่กับดอกกระจิวบานฮะแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่เจาะเข้าไทย 1-2 ลูกเตือนฝนถล่มหลายพื้นที่ยาวถึง28กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2569โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรองรับฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงติดตามพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมประมาณ 1-2 ลูกสถานการณ์ฝนในภาคเหนือส่งผลกระทบแล้วในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่22กรกฎาคม2569เกิดฝนตกสะสมอย่างหนักบริเวณบ้านห้วยศาลาตำบลท่าตอนทำให้น้ำจากลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงจากการตรวจสอบพบว่าเศษกิ่งไม้และวัสดุธรรมชาติจำนวนมากไหลไปกีดขวางทางน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ทันเจ้าหน้าที่จึงนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางให้น้ำกลับมาไหลได้ตามปกติกระแสลมแรงยังทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมทำให้สายไฟฟ้าขาดและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนระดมกำลังพร้อมเลื่อยยนต์และเครื่องจักรเข้าตัดและเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ออกจากรถและเส้นทางจราจรพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อายเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟกลับคืนให้ประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up โดย

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกกระเจียวบานนะครับบานสะพรั่งเดือนกรกฎาคมนี่แหละฮะก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาที่เดือนสิงหาคมก็คือ3เดือนด้วยกันนะฮะซึ่งจุดหลักๆที่ภูมินะฮะคุณผู้ฟังที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเขาบอกว่าบานประมาณ2สัปดาห์แบบเต็มๆสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครที่ชื่นชอบธรรมชาติไปติดตามได้ในช่วงนี้แหละฮะคุณผู้ฟังช่วงประมาณหน้าฝนอย่างเงี้ยนะฮะบรรยากาศจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับพูดถึงหน้าฝนนะฮะมักจะมียุงนะคุณผู้ฟังแล้วยุงก็จะมาเยอะซะด้วยสิคุณผู้ฟังฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกดีเหมือนกันไม่ใช่แปลกเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่า Google นะครับจะเตรียมปล่อยยุงถึง32ล้านตัวในสหรัฐครับในการกำจัดปัญหาโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะฮะพอเวลาเราพูดถึง Google เนาะเราจะนึกถึงผู้ช่วยในการค้นหานะครับประเภท Search Engine นะฮะหรือผู้ช่วย AI สมาร์ทโฟนใดๆก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดนะฮะใครจะไปคิดครับว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปของ Googleนั่นก็คือฝูงยุงนับล้านตัวครับบริษัทอัลฟาเบตนะฮะบริษัทแม่ของ Google นะฮะตอนนี้กำลังขออนุมัติจากรัฐบาลกลางครับเพื่อทำการปล่อยยุง32ล้านตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฟลอริดานะฮะในช่วง2ปีข้างหน้าภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Debug Project ครับโดยระบุเป้าหมายว่าเป็นการควบคุมประชากรยุงและลดโรคยุงที่มีพาหะอ้าวแล้วถามว่าการเพิ่มจำนวนยุงมันจะไปลดจำนวนยุงในระบบได้อย่างไรนะฮะฟังดูก็ดูสับสนอยู่เหมือนกันเนาะยิ่งเพิ่มยุงก็น่าจะเยอะขึ้นนะฮะในการเพิ่มยุงหลายล้านตัวเข้าสู่ธรรมชาตินะครับจะเป็นการลดจำนวนยุงตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าโครงการ Debug Project นี่เขาอธิบายว่าสิ่งที่เขากำลังทำก็คือการเพิ่มแมลงดีไปปะปนในประชากรของแมลงร้ายครับโดยแมลงดีเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็คือยุงตัวผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาตินะครับที่เขาเรียกว่าวอลบาเคียนะฮะซึ่งจะทำให้ยุงตัวผู้นั้นเป็นหมันครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับเมื่อยุงเหล่านี้ถูกปล่อยเข้าไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียตามธรรมชาติไข่ของพวกมันจะไม่ฟักเป็นตัวอีกต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าวิธีนี้สามารถช่วยลดจำนวนประชากรยุงได้อย่างมากและสามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคอันตรายจากยุงนะฮะโดยจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปชั่วหลายอายุคนเลยทีเดียวนะฮะDebug Projectระบุนะครับว่าที่ผ่านมาวิธีการนี้ยังไม่เคยได้ผลกับยุงในวงกว้างมากพอที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นยุงนั้นนะฮะมันจะมีความบอบบางนะครับแล้วก็เลี้ยงให้มีจำนวนมากพอได้จำนวนในลักษณะเป็นล้านตัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะซึ่งโปรเจกต์นี้อาจจะทำให้เห็นผลนะฮะในวงกว้างหรือว่าในระบบนิเวศที่มันกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะในการทดลองเชิงนิเวศวิทยาว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอนุมัติปุ๊บเนี่ยโอกาสที่การทดลองที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปได้สูงและถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับว่าทางบ้านเราก็อาจจะใช้หลักการนี้มาพัฒนาแล้วก็กำจัดยุงร้ายก็ได้ครับ

เวลาเราได้ยินใครบอกว่าให้ move on move on นะฮะก็พยายามอยู่ครับก็พยายาม move นะฮะแต่ move เป็นวงกลมนะฮะสุดท้ายกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเลยและนี่คือ move on แบบใดจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับ move on อยู่ตรงที่เก่าขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะวันนี้พบกับ Yaris Cross ครับวันนี้คุณจะได้พบกับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1เป็นคันเดียวที่ครบจบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขา4แยกไฮเวย์สัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับ053 277 888นะฮะเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง5โมงเย็นกับ Toyota เชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนำรถเข้าไปรับบริการในการตรวจเช็คด้วยช่วงนี้ใครที่สตาร์ทรถไม่ค่อยจะติดนะฮะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะฮะที่ Toyota ดีกว่านะครับเราพร้อมให้บริการในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Toyota แท้ครับคุณผู้ฟังรับส่วนลด 10% นะฮะแล้วก็ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่และรับประกันไม่จำกัดระยะทางนะครับและพิเศษสำหรับ Vios Yaris Revo CHR แล้วก็ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทครับจนถึง30กันยายนนี้นะฮะนัดหมายล่วงหน้าก่อนครับบริการครับ053 202 009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ญา
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 00

0: 9.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

ามีพละกำลังแข็งแรงแค่ไหนเหมือนซูเปอร์แมนนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับแร่คริปโตไนท์ครับแพ้ความรักนั่นแหละครับคุณผู้ฟังนี่คือปันสรณวัฒน์นะครับกับคริปโตไนท์แล้วก็ก่อนหน้านู้นเก่งฮาริครับกับมนตราขอบคุณด้วยในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังกับฮายุยเชียงใหม่ครับเราพาความมั่นใจแล้วก็รอยยิ้มให้คุณกลับมามีอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณพบกับทางเลือกที่ดีที่สุดครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมและผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับที่ฮายุยเชียงใหม่เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะไปลองสวมนะฮะสามารถที่จะแวะไปได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับโทรศัพท์ปรึกษาเราก่อนที่เบอร์นี้ครับ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เรามีวิกทอมือวิกติดกาววิกมีอะไรผมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสวมใส่ในทรงแบบลุคใหม่ก็ได้หรือทรงแบบเดิมที่คุณเคยเป็นทรงเนี้ยนะฮะสามารถที่จะสามารถไปเลือกแล้วก็บอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยแวะมานะฮะตั้งแต่ 9:30 นถึง 1:00 นตรงนะครับที่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับรวมไปถึงไปดูรีวิวสวยๆนะฮะทางแฟนเพจที่ Hi You Wix ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กด follow เพจเราด้วยนะ

ก็นั่นแหละครับคนที่ไม่ใช่ยังไงก็โดนอยู่ดีครับต่อให้ทำดีแค่ไหนก็โดนมันยังครับนะครับตัวโดนจากบิลกินนะครับขอบคุณกับบิลไวดีนอสตาครับวันนี้โดนใจแน่นอนนะฮะมั่นใจขับไกลแค่ไหนก็ประหยัดกว่ากับเทคโนโลยี BYD DMI นะครับที่ช่วยคุณนั้นเดินทางได้เต็มที่แต่ค่าใช้จ่ายเบาลงกว่าเดิมครับเมื่อเทียบกับรถ HEV ประหยัดสูงถึง 26% นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปทดลองขับกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกับ BYD Cleon 5 DMI ครับที่ BYD นอสตาทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอยากจะไปทดลองขับนะฮะรถไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงรถในตระกูล BYD DMI ด้วยนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะเวลาหมดพอดีครับคุณผู้ฟังได้ส่งหน้าที่ต่อในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Sound ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากและนี่ปลางครับและนี่คือค้างคาแต่พรุ่งนี้ยังมีเวลาที่จะมาฟังเพลงกันต่อนะครับคุณผู้ฟังวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยก่อนจะหยุดกันยาวนะฮะ

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการปกครองลงพื้นที่รีเช็คข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังมีประกาศออกมาและมีประชาชนหลายคนสะท้อนความไม่สบายใจว่ากระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดเป็นที่มาที่กรมการปกครองตั้งศูนย์ One Stop Serviceเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลไปถึงตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดซึ่งกรมการปกครองจะทำมากกว่านั้นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นรถยนต์ของกระทรวงพาณิชย์หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยจะมีเช็คลิสต์ซึ่งแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมอบมาที่กรมการปกครองและกรมการปกครองจะอำนวยความสะดวกโดยใช้เช็คลิสต์นี้ตรวจสอบนอกจากนี้จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงว่าเป็นอย่างไรเพื่อช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่าเป็นซากรถเป็นรถที่ไม่สามารถใช้ได้อาจเกี่ยวเนื่องกับการที่ไม่ได้ของทะเบียนหรือแจ้งกรมการขนส่งทางบกว่ารถไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วอีกประเด็นที่ตนให้ความสำคัญคือการที่ประชาชนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงินหรือเป็นกรรมการบริหารบริษัทซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้และใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินเป็นบัญชีม้าหรือเพื่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติกระทรวงมหาดไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบทางนี้กระทรวงมหาดไทยจะสกรีนเบื้องต้นก่อนที่จะส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จริงๆไปให้กระทรวงการคลังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Weeks
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายเลือกมาฝากคุณๆวันเสาร์จะเป็นเพลง Oldies นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยเสียงร้องของ Engelbert Humperdinck กับเพลง To All The Girls I've Had Before นะคะซึ่งถือว่าทำได้ดีทีเดียวสำหรับเอาใจแฟนๆรุ่นเก่านะคะนำเพลงยอดนิยมของMichael Jacksonมาร้องอีกทีหนึ่งมาคัฟเวอร์ซึ่งก็ทำให้ดูเหมือนเพลงยุคซิกซี่ไปเลยนะคะอีกเพลงหนึ่ง Torn Between Two LoversMary McGregor ค่ะเพลงยอดนิยมที่สุดของเธอในปี1970เสร็จๆนะคะเปิดตามคลื่นกันมากเยอะจริงๆทุกวันแทบจะได้ฟังเพลงนี้กันนะคะก็ตามยุคตามสมัยแหละค่ะปัจจุบันนี้เพลงนี้อาจจะอยู่ในใจของบางท่านอยู่ก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังคะเงินบาทวันนี้มีอาการแข็งค่าเปิดการซื้อขายที่ 33.78 สตางค์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะจากวันก่อนหน้าแม้ยังเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ดันราคาจากความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะก็ 33.78 สตางค์สำหรับเงินบาทวันนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: โดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
5: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงเก่าที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ยุคซิกซี่เป็นเพลงที่บ๊อบบี้ดารินเขียนไว้แล้วก็ร้องในสไตล์แจ๊สเป็นคนแรกของวงการเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีใครต่อใครร้องเยอะแยะเลยโด่งดังก็คือแฟรงค์ซินาตราก็ร้องเพลง Beyond the Sea ที่โด่งดังมายุค 80s นะคะก็มีนักร้องที่โด่งดังขึ้นมาในปีนี้นะปี1980โรบบี้วิลเลียมส์นะคะนำเพลงนี้ไปร้องก็แปลกดีแล้วก็น่าฟังไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพลงเขาอาจจะดีอยู่แล้วนะคะ Beyond the Sea นะคะโดย Robbie Williams ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณๆแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
4: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื้อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: ช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: จริงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เรานำข้อคิดตอนหนึ่งจากการเขียนของท่านมาให้คุณได้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงอย่าผูกใจเจ็บใครทุกคนมีความบกพร่องขอให้จบแล้วจบไปไม่นานไม่ให้ผ่านไปเสียกับความผิดพลาดและความบกพร่องเหล่านั้นอารมณ์จะดีขึ้นมากจงมองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนทั้งสิ้นอย่าฝังใจว่าใครผิดแล้วผิดเลยเลวก็ต้องเลวตลอดไปมันไม่แน่นอนหรอกเราคิดฝังใจไปเองทำให้ใจแคบมีอคติมีทุกข์จึงไม่ควรจะผูกใจเจ็บใครเท่ากับเราไม่ยึดเอาความทุกข์ความผิดพลาดความบกพร่องของคนอื่นมาเป็นความสำคัญของชีวิตของเราซึ่งจะทำให้เราตกต่ำและไม่เป็นสุขคนอยู่ใกล้ก็รำคาญและเป็นทุกข์ไปด้วยTriple Track 3 in 1 วันนี้ Beautiful Sound เลือกเพลงของ Foreigner นะคะ Waiting for a girl like you แต่ว่าร้องโดย Paul Anka นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Pablo Cruz นะคะกับเพลง Love Will Find the Way เพลงที่3เป็นเพลงของ Marty Balin กับเพลง Heartsนะคะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเรามีเพลงเพราะฟังสบายฝากคุณทานอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยฟังเพลงจากรายการไปด้วยมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะวันนี้ขอส่งท้ายด้วยโควตนะคะดีๆประจำวันค่ะความเกลียดชังเป็นศัตรูตัวฉกาจของความสุขBeautiful Sound ไปก่อนนะคะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนายกชูกรีนบริดจ์เร่งเครื่องเศรษฐกิจสีเขียวรับมือวิกฤตโลกร้อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งทั้งในด้านความโปร่งใสการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการกำหนดนโยบายที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอแนวคิด Green Bridge หรือสะพานสีเขียวเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยระบุว่าไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้เพียงลำพังจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรค

0: อ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening. 92.

จกดอกไม้กันแต่บ่ายเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะรายงานตัวช่วงบ่ายของเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายของวันพฤหัสบดี23กรกฎาคม2569ค่ะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันพร้อมสู้แดดกันหรือยังแดดแรงมากๆเลยทีเดียวนะแดดสุดๆไปเลยค่ะอากาศแตกต่างจากเมื่อวานแบบลิบลับกันเลยจริงๆนะคะแต่ก็ไม่แน่นะท่ามกลางประกาศเตือนว่าบางทีค่ำๆมาฝนอาจจะแวะมาทักทายก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะงานของไมลี่ไซรัสเพลงนี้กับฟลาเวอร์และคามิล่ากับฮาวานาฟีเจอริงกับยังทักเริ่มต้นกับช่วงบ่ายฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังตอนช่วงเช้ามีการตัดกระแสไฟเล็กน้อยนะคะทำให้เพลงนี้ฟังไม่จบในช่วงไทยๆชั่วโมงของพี่เตือนนะคะก็เลยหยิบมาเปิดใกล้ฟังอีกรอบหนึ่งกันละกันค่ะPin Headbury เพลงนี้กับ Bubble Tea ค่ะ

คุกกี้ค่ะงานจากเอ็กโคสมิธนะคะก่อนนั้นมีเอชแรนด้วยกับเออร์ฟอนและพินเฮดเบอรี่กับบาร์เบิลทีค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ28นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวกันด้วยหน้าฝนแบบนี้3บัวชวนคุณมาดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักเติมคุณประโยชน์ให้ทุกมือด้วยซุปเปอร์ฟู้ดคู่ครัวที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อร่างกายมาใจได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะกับ3บัวเห็ดหอมแห้งวัตถุดิบคู่ครัวที่ช่วยเติมความอูมามิให้กับทุกเมนูได้พร้อมคุณค่าดีๆและคุณประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและอร่อยได้ทุกเมนูพร้อมเติมเต็มคุณประโยชน์ในทุกคำกับ3บัวไปว่าซื้อออนไลน์ก็ได้ซื้อที่ร้านค้าทั่วไปมีคนได้เลือกมากมายทีเดียวซึ่งเวลาเข้าครัวทำอาหารหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรค่ะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูของคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลายๆเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อร่อยยิ่งขึ้นเลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพเลือกกับ3บัวได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ Harry Styles as is what ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

Imagine Dragon ค่ะคุณฟังบิลเลเวอร์นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Maroon 5กับชูการ์ไม่ได้เปิดซะนานทีเดียวแดดจะแรงไปไหนแดดสุดๆไปเลยค่ะบ่ายนี้เหมือนชดเชยหลายๆวันที่ผ่านมาเลยเนาะประมาณว่าวันก่อนๆหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่อากาศคือไม่มีแดดเลยวันนี้เหมือนจะชดเชยเอาแดดของหลายๆวันมารวมกันไว้ในบ่ายนี้ก็คือแบบร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวออกจากบ้านไปไหนก็อย่าลืมพกในส่วนของน้ำจิบน้ำระหว่างวันบ่อยๆด้วยกันละกันนะคะบ่ายโมงกับ42นาทีค่ะพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีโรคเยอะๆมากมายทีเดียวที่เราต้องระมัดระวังโรคทางกายก็ต้องรักษาส่วนโรคทางใจก็ต้องดูแลกันหลายคนมีความรู้สึกว่าการเป็นโรคจิตเภทก็คือในส่วนของความวิตกกังวลหรือว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคนไทยก็เป็นกันเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากๆเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนไทยเป็นกันเยอะก็คือโรควิตกกังวลค่ะซึ่งความวิตกกังวลมันจะมาพร้อมกับหลายๆอย่างอาจจะหวาดระแวงอาจจะกลัวโน่นกลัวนี่และก็รวมไปถึงเรื่องของการกลัวทั้งเลือดกลัวทั้งการอยู่คนเดียวกลัวโน่นกลัวนี่ตามไปหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโรคทางใจนี่แหละต้องรักษาด้วยการพาตัวเองไปหาอะไรใหม่ๆเปิดโลกนะคะไปดูสิ่งสวยๆงามๆอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆคุณผู้ฟังยิ่งธรรมชาติช่วงฤดูฝนบ้านเรากำลังสวยกำลังดีไปเที่ยวกันบ้างก็ดีค่ะคุณผู้ฟังไปกับเราโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่จะได้เติมสีสันในวันพักผ่อนของคุณให้เที่ยวได้อย่างสบายๆชอบแบบไหนเลือกได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คันเล็กก็น่าใช้ในรุ่นของ Yaris Cross นะหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Atip ผ่อนเบาๆสบายๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะน้องเขามาพร้อมกับความประหยัดเหมาะสำหรับวันที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้ด้วยนะคะผ่อนถูกต้องที่ Toyota เชียงใหม่โปรดีสำหรับคนอยากมีรถใหม่กับ Toyota Yaris Atip ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ0 บาทนะ

ายดีมากๆก็ต้องยกให้ Toyota Fortuner Leader ค่ะโปรจัดคุ้มผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะและนอกจากนี้เป็นเจ้าของรถ Toyota ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษจากเรากับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปเทสไดร์และเป็นเจ้าของทุกรุ่นของ Toyota เชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว0532022009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของลอนและยังเพลงนี้กับแมซี่ค่ะ

0: จาก Smash Into Peace ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Heroes Are Calling นะคะก่อนนั้นมี Marshmallow กับ Friend และ Lola ยังกับ Messi ด้วยค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่าย2แล้วด้วยไวทีเดียวสำหรับการฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายและเชียงใหม่ Radio 92 MHz เติมความสุขในการเลือกเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงแรกเพลงสากลราวผ่านไปเรียบร้อยในชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อพร้อมกับเพลงไทยบ้างปรับโหมดในการฟังเพลงไทยกันบ้างกันละกันนะคะมีหลายๆเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ๆให้คุณได้ฟังกันอย่างแน่นอนติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้ากับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของโรเซ่และ Bruno Mars เพลงนี้ละกันAPT ไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียว
1: เกมสตาร์ท
0: ไปเจอค่ะ APT เจอกันบ่าย 2 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมาเลเซียเตือนเอลนีโญแรงวันปี2570ร้อนทุบสถิติมาเลเซียเตรียมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดหลังสำนักอุตุนิยมวิทยาของประเทศออกคำเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นและอาจทำให้อุณหภูมิในปีหน้าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเตือนว่าเอลนีโญที่รุนแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งคลื่นความร้อนและสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่สำนักอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่าประเทศมีแนวโน้มเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปี2570เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังมีกำลังแรงขึ้นโดยเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของระบบภูมิอากาศโลกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลมค้าในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้กระแสน้ำทะเลอุ่นขึ้นและส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าหากเกิดเอลนีโญระดับรุนแรงหรือซูเปอร์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งคลื่นความร้อนและสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่โมดฮิชามโมดอานิฟอธิบดีสำนักอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่าแบบจำลองคาดการณ์ว่าเอลนีโญอาจรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2570และอาจทำให้อุณหภูมิสูงสุดทะลุสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกได้ที่เมืองชูปิงรัฐทางตอนเหนือของประเทศเมื่อปี2541เขาระบุว่ามาเลเซียมีแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980โดยอุณหภูมิสูงสุดมักเกิดขึ้นในช่วงที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงนอกจากอากาศร้อนจัดแล้วสำนักอุตุนิยมวิทยามาเลเซียยังคาดการณ์อีกด้วยว่าหลายพื้นที่ของประเทศมาเลเซียนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายูรวมถึงรัสซาบาและซาราวักบนเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตน้ำมันปาล์มสำคัญของประเทศสำหรับรัสซาบาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญมากที่สุดเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลมากกว่าพื้นที่อื่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
12: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ไปหาหมอไหมคะ
14: ไม่อ
13: ่
14: ะ
13: ไปหาหมอเธออื
14: มไม่อ่ะ
13: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU-X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

เงินจากเพรสเซอร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังต่อให้โลกใจร้ายก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะใครจะใจร้ายกับเราก็ปล่อยเขาใจร้ายไปตัวเราเองนี่แหละต้องแคร์ตัวเองแล้วก็ต้องใจดีกับตัวเองเยอะๆเลยนะคะริสานาริสากับ My Daisyเข้าสู่ชั่วโมงที่2เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์แดดเมื่อกี้หายไปไหนหมดไม่รู้ตอนนี้เริ่มมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูกลุ่มฝนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าก็มีลมมาพัดมาให้ได้ชื่นใจให้หายร้อนกันบ้างกันละกันนะคะฟังเพลงไทยด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะกันจากมิวสิกมูฟอาร์ติสต์และนี่คือคนโปรดค่ะ

0: แต่แม่คุณแล้วแต่คุณจะโอเคนะคะแต่เธอเอาที่เธอสะดวกเอาที่เธอตามใจให้โชคเลอร์เพลงนี้ค่ะบ่าย2กับ25นาทีแล้วแต่เราด้วยนะว่าเราชอบรถแบบไหนต้องบอกว่าคนขับนี่แหละจะรู้ดีที่สุดว่ารถแบบไหนถึงตรงสเวกลาวตรงสไตล์ในการใช้งานของเราอยากจะได้แบบไหนแวะไปกันได้กับ MG Primus ได้เลยตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดร์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus สวยมากจริงๆนะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Primus เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะทั้งส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าอะไหล่ 15% นะคะและข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมในการฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Primus เฉียดสาขาเชียงใหม่หางดงได้นะคะเรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเดินทางด้วยความสุขความสบายเลือกรถที่ตรงใจไป MG Primus นะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลบอกแล้วว่าเรามีให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยที่สำคัญสวยทุกรุ่นรุ่นใหม่ก็มีหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนที่ตรงใจเลือกได้กับ MG Primus นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของอะตอมชนกันเพลงนี้บ้างคุณได้ไปต่อค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

้างกันเสมอนะคะ Three Man Down และงานของออมนะคะ Select Telex นั่นเองค่ะชื่อเพลงก็คือค้างกันก่อนหน้านั้นมี Mean Band และก็การ The Parkinson ฉันทำอะไรได้นะคะบ่าย2กับอีกประมาณ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ชั่วโมงนี้ของเราค่ะชวนมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลที่พร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคแล้วก็รวมไปถึงอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะยุคนี้สมัยนี้เรื่องการป้องกันก็สำคัญโดยเฉพาะกับเด็กเล็กกันด้วยนะคะลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นจากการป้องกันก่อนป่วย RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาค่ะแต่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาด ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งที่นี้ค่ะเรามีวัคซีนภูมิคุ้มกันสมเด็จรูปป้องกัน RSV จุดเด่นของเขาก็คือฉีดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะลดโอกาสติดเชื้อ RSV ได้สูงถึง 88% ทีเดียวลด

มนต์ของคนหวานและคนรักกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่อยากไปเริ่มต้นกับใครไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนานนะคะเสียงของโอปินทีนีแล้วก็ลิดี้ปลางแม้ก็จะหากันจนเจอก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอุปสรรคก็เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักคู่หนึ่งเลยก็ดีเดียวทีเดียวนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของรารีกับโชคดีนะและขนมจีนกับขอบคุณที่ทิ้งกันพอทิ้งไปปั๊บก็จะได้เห็นว่าเรามีอะไรเยอะแยะมากมายที่อาจจะเป็นจุดเด่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆของเราแล้วก็ได้ปล่อยพลังของตัวเองมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสามเลยด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันใน2ชั่วโมงของเราผ่านไปชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อเหมือนเดิมค่ะอีก1ชั่วโมงช่วงบ่ายและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาส่งท้ายด้วยงานของเซอร์ติสซามอนค่ะถ้าเราบังเอิญได้พบกันเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าไฟนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดขณะที่มาตรการช่วยค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918001 0858 3613 หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh

สิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ฟังเงินจากสกายและนานินะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Who the Fate Begin ก่อนนั้นมีเก่งและน้ำปิงกับรักฉันจะมั่นคงค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ได้ค่ะว่ามีบางโซนฝนเริ่มมากันแล้วด้วยทางนี้ก็เริ่มมีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเวลาฝนตกปกติเวลาฝนราชการคือ4โมง5โมงตกมาปั๊บเนี่ยวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะณศักดาธรกับธีรวรรณค่ะ

แล้วฝนก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วเรียบร้อยตกแล้วนะคะตกมานิดนึงให้พอชื่นใจบอยเกอร์เซียพงค่ะและเจ้านายฝากส่งด้วยนะสมัยนี้ยังมีคนส่งจดหมายหากันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนใหญ่อาจจะมีแบบส่งโปสการ์ดเวลาไปเที่ยวเวลาไปที่ต่างก็ยังมีโปสการ์ดน่ารักน่ารักให้ส่งหากันอยู่นะอาจจะเป็นที่เที่ยวที่อยากจะพาเธอมาด้วยแต่เธอไม่ได้มาก็ส่งโปสการ์ดกันไปอันนี้ก็น่ารักดีแต่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนจดหมายสมัยก่อนที่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะคะคือเราฟังส่วนใหญ่ก็จะส่งข้อความหากันเฟซบ้างหรือว่าจะไลน์บ้างอะไรประมาณเนี่ย DM หากันบ้างนะคะงานเก่าๆงานใหม่ล่าสุดที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกับฝากส่งด้วยนะและนัทสดนทรกับธีรวรรณด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3กับ4 24นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับการเดินทางด้วยเติมสีสันความสุขให้ทุกวันของคุณเดินทางอย่างแฮปปี้ค่ะเพราะว่าฝนตกแต่ละวันแต่ละครั้งนี้เราคาดเดาไม่ได้นะการเดินทางอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของความเปียกหรือว่าความร้อนอากาศแบบไหนก็ไปกับเราได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมให้คุณได้เลือกรถคันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้เงื่อนไขพิเศษนะคะและนอกจากนี้ค่ะนอกเหนือจากการเลือกรถคันใหม่แล้วดูแลหลังการขายก็ยังสำคัญอยากจะเปลี่ยนยางอยากจะเช็คไหนจะซ่อมอะไรได้หมดเลยทีเดียวค่ะเพราะโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การเดินทางคุณเสมอๆนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นของแบตเตอรี่บ้างปัญหาการสตาร์ทรถหรือว่ารถดับเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายคนที่ไปไหนลำบากมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างกันละกันค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดนะคะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10%ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะและรับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษสำหรับรถ Vios, Yaris, Revo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะนัดหมายในการรับบริการและไปเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ได้ยินดีให้บริการทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะ0532020009เปิดทุกวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือว่าจะมองหารถคันใหม่คันนี้ใช้งานได้ดีมากกับ Hilux Tavo นะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเลือกได้ตามใจทั้งฟรีประกันภัยชั้น1หรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% คุณเลือกได้ถึง31สิงหาคมนี้ไปที่ Toyota เชียงใหม่ได้รถที่ตรงใจคุณแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของสลับคิสเพลงนี้บ้างกันละกันนะคะไม่มีที่ยืนน่าจะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของสลับคิสที่ชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill the music.
3: Chiang Mai Radio.

ไอฟายูค่ะคุณผู้ฟังงานของเดียวยังนะคะจากเพลงประกอบซีรีส์เมนูรักพิชิตใจราชาก่อนนั้นมีชยันลพันธ์กับ Go Away Go Away ค่ะฟังเพลงนี้แล้วก็คิดถึงคิมซาบูเลยนะคะและจะเป็นซีรีส์ในดวงใจหลายคนเลยทีเดียวที่ดูแล้วชอบนะคะและก็ที่สำคัญคือนักแสดงเก่งทุกคนไม่ต้องถามถึงพระเอกนางเอกของเรื่องนี้แต่ว่าคนที่อยู่เป็นความเด่นของเรื่องนี้ก็คือคุณหมอคิมซาบูนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจากดร.โรแมนติกนะคะบ่าย 3:45 น.

งั้นเก่าของเฮนรี่เพลงนี้ค่ะรู้ฟังชื่อเพลงก็คือ Trap นั่นเองคนเจอเพลงนี้จากใน TikTok เนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนและชอบมากเลยนะคะจากเฮนรี่ค่ะชัยนี่กับรีเพลย์และรวมไปถึง God Seven ด้วยกับ If You Do และตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วยังไม่5โมงจะ4โมงเย็นแล้วด้วยค่ะอากาศก็ครึ้มๆแต่ว่าฝนเหมือนจะหายไปแล้วคุณผู้ฟังตกมาแป๊บเดียวเท่านั้นตกมาแป๊บเดียวจริงๆและตอนนี้ก็เข้าสู่ปกติก็คือเข้าสู่เวลาที่ไม่มีฝนตกแต่ว่าแดดก็หายไปด้วยต่างหากนะก็ลุ้นกันต่อว่าที่ไหนโซนไหนจะเจอฝนตกบ้างเพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีหลายจุดเลยทีเดียวที่ฝนเขาตกหนักมากๆเลยทีเดียวแต่โซนนี้ตกแบบเบาๆชิลๆสวยๆนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วย BTS เพลงนี้กับ Boy With Love ค่ะเจอกัน5โมงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM นะคะกับคุณด้วยการติดตามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักวางแผนการเดินทางให้ดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและวางฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนอกจากนี้หย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ depression และคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง 24-25 กรกฎาคมซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU-X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: แมส FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาตินอกจากในเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้วันพิเศษติดตามมาก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะและก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีใครทราบว่าเราได้กำหนดให้มีวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีด้วยซึ่งทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางอรมนทรัพย์ทวีธรรมก็บอกว่าการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะคะในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเครื่องมือยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้สินค้าไทยแล้วก็ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะมะม่วง GI ไทยถือเป็นตัวอย่างในความสำเร็จของการใช้ระบบ GI ในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและยังเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นเท่าที่ทราบมะม่วง GI ของประเทศไทยมีถึง13รายการ9จังหวัดด้วยกันนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM ร่วมทำร่วมสักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจคนที่พัฒนาตนเองไม่ได้มีเหตุหนึ่งมาจากมองไปที่คนอื่นเป็นหลักไม่ยอมหันกลับมาโทษตนเองใครก็ตามลองได้เอ่ยอ้างขึ้นว่าก็คนอื่นยังทำได้เท่ากับเขาไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดและเมื่อไม่ผิดก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรคนที่ไม่อาจทำงานโดยลำพังได้คนที่มองเห็นทุกตัวงานมีปัญหาไปหมดพูดอย่างไม่เกรงใจกันก็คือเขาไม่เต็มใจทำงานนั่นเอง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: รอบชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งแต่เรื่องกินก็ไม่แพ้ใครนะคะรวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นล้ำลำบุฟเฟ่เกาหลีอีกทั้งยังมีอาหารจานด่วนลำโพชะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีและโกโบริบุฟเฟ่ขนมจีนและอาหารมื้อกลางวันนะคะจัดเต็มค่ะทั้งรสชาติและราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยตามไปที่มีโชคพลาซ่ารวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีท
4: ที่เชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ประชาชนชาติต่างๆย่อมมีวิถีความเป็นอยู่จารีตประเพณีที่เป็นของตนเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่มีทั้งภาษาพูดตัวหนังสือการแต่งกายอาหารอัธยาศัยไมตรีอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวเชียงใหม่ที่ทำให้รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือคนเมืองโดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภาษาพูดหรืออู้กำเมืองและภาษาเขียนซึ่งตัวอักษรหรือหนังสือเมืองตัวธรรมนี้พญามังรายได้ดัดแปลงมาจากอักษรมอญโบราณจึงนับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน
5: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมการประชุมยูเนสโก Global Network of Learning Cities Thailand Next Move ซึ่งวันนี้นายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และติดตั้งเครื่องมือและกลไกการสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกและการเสนอขอรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกให้กับเมืองต่าง
6: ๆ Your happiness our happiness Mass FM Your happiness, our happiness.

0: นิยม
1: พาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
2: ่ถ้าหากคุณมีความสามารถก็จงเชื่อมั่นในตัวเองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะทำและคุณก็จะต้องมีความตั้งใจที่จะทำมันด้วยดร.เบอร์นาร์ดฮาริสผู้มีประสบการณ์การเดินทางด้วยกระสวยอวกาศอีกทั้งยังเคยเดินทางในอวกาศถึง4ล้านไมล์ค่ะฮาริสเติบโตในแกลลอปซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาในเมืองนิวเม็กซิโกแต่กระนั้นเมื่อเขาเห็นโครงการอพอลโลในโทรทัศน์ก็เหมือนกับการจุดประกายความฝันอันไร้ขอบเขตให้กับชายหนุ่มก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักบินอวกาศนั้นดร.ฮาริสได้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์และเขาก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพอากาศในฐานะศัลยแพทย์ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของคนที่เกิดในแกลลอปไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างเส้นทางของคุณเองและผมก็ไม่มีวันให้ใครมากะเกณฑ์ว่าผมสามารถทำสิ่งใดได้หรือไม่เพราะทุกอย่างมันเริ่มและจบลงที่ตัวคุณค่ะ

0: จัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ฟาร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลา
1: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลา
2: คราฟช็อกโกแลต
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพถูกจริง
1: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุดLaw and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053 140 23

ุณผู้ฟังคะอีกไม่นานนะคะกับการจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดโอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในการนี้ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกกต.เตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะ Mass FM Your Happy

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยในโอกาสคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอียิปต์2026พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายอเล็กซองฟ้าทองชานส์โจนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่หนึ่งในสมาชิกทีมผู้แทนประเทศไทยที่ร่วมสร้างผลงานจากการแข่งขันInternational Physics Tournament IYPT 2026ครั้งที่39ณเมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิสระหว่าง 5-12 กรกฎาคมที่ผ่านมาการแข่งขัน IYPT หรือ Physics สับประยุทธ์เป็นเวทีที่เยาวชนต้องใช้ทั้งความเข้าใจทางฟิสิกส์ทักษะการทดลองการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อร่วมอภิปรายและรับมือกับข้อโต้แย้งภายใต้สถานการณ์จริงในปีนี้มีทีมจาก35ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันเหรียญทองแดงในครั้งนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการยืนหยัดบนเวทีระดับนานาชาติวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมและภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักเรียนวารีเชียงใหม่และเยาวชนไทยบนเวทีโลกเพราะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow วารีเชียงใหม่053140232-4ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพัก

0: เนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
6: Your happiness, our happiness, mass

0: ราบี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
2: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
2: นอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
2: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
2: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: ฟังค่ะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: Mass FM
6: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรบุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอ
7: Hatred is overcome by the absence of hatred. Merit always protects and safeguards good people and those who behave well.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 5,700 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติโดยสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้วถึง3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้ว

0: ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ไท ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ค่ะคุณผู้ฟังเวลาเดิมของเราช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเวลาของการเดินทางและรถเยอะมากๆทุกเส้นทางฝนก็เริ่มโปรยปลายมาบ้างเล็กน้อยเจอฝนจนได้นะคะรักโลกาภิวัตน์ค่ะกันจากโลกเบี้ยวและอัศนีวสันต์กับคงเดิมนะคะเจอกันช่วงเย็นค่ะเป็นเพื่อนคุณฟังอย่างที่บอกไปว่าเดินทางกลับบ้านแต่วันนี้ลุ้นกันนะถ้าเกิดเจอฝนด้วยจะถึงบ้านกี่โมงนะตอนเช้าออกจากบ้านถ้าเกิดเจอฝนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะถึงออฟฟิศกี่โมงใช่ไหมคะจะทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าณเวลานี้ก็คงจะลุ้นกันว่าเอ๊ะจะถึงบ้านกี่โมงแต่ยังไงก็ถึงแน่นอนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันเพราะว่าช่วงเย็นรถเยอะมากๆเลยนะคะฟังเพลงเก่าเป็นเพื่อนกันช่วงเย็นแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเกียงกิติศักดิ์เพลงนี้บ้างกับกว้างคุณยาว

คนที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกสักวันหนึ่งก็น่าจะเคยชินน่าจะคุ้นชินไทยนะคะงานกล่าวของทนายวราคุณนุเคราะห์กับซ้ำเติมและเกียงกิติศักดิ์เวทีวุฒิจารย์กับกว้างคุณยาวค่ะ17:24 นกับวันฝนพรำช่วงเย็นนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับพายุเชียงใหม่กันด้วยใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆใส่สูทใส่สบายๆไม่ร้อนไม่อึดอัดแนะนำที่นี่กับพายุเชียงใหม่ค่ะมีวิกผมให้คุณได้เลือกมากมายหลากหลายเฉดสีบางคนอยากจะได้เฉดสีแบบสีน้ำตาลแบบธรรมชาติสวยๆนะแต่ว่าไม่อยากจะย้อมผมให้เสียเวลานี่เลยค่ะเรามีวิกผมสีน้ำตาลธรรมชาติตัดหน้ามาได้สวยๆเลยทีเดียวนะคะเป็นวิกผมแท้แสกหนังหัวเนียนๆไม่เกินหมื่นค่ะคุณผู้ฟังแนะนำเลยว่ามาชมกันได้คีโมก็ใส่ได้ไม่มีผมใส่เนียนอยากเปลี่ยนลุคก็ใส่ได้ครบจบที่ตัวนี้ทำได้หลายทรงมากๆนะคะและมีวิกผมอีกมากมายหลายแบบให้คุณได้เลือกกันค่ะคิดถึงวิกผมสวยๆคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแนะนำที่นี่กับพายุเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และก็วิกผมไมฟอร์เกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมนะคะ0918583613 0918583613พายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่แวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวกันได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ค่ะ HIYOUWIGH กับ HiYuWig เชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เลือกวิกผมที่ใส่แล้วดูดีและมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังงานเก่าๆของอินคาเพลงนี้บ้างรักแท้มีแค่ครั้งเดียวค่ะ

รักแท้มีแค่ครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วรักแท้สามารถมีได้หลายครั้งเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเจอความรักในรูปแบบไหนนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นค่ะคุณฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้มาพร้อมกับการเดินทางกันด้วยชอบรถแบบไหนเลือกได้ตามใจที่คุณต้องการเลยค่ะกับมิซูแสงชัยนะคะหลายๆรุ่นพร้อมข้อเสนอพิเศษรอกันอยู่ค่ะน้องเล็กของเราก็มาพร้อมกับ New Mitsubishi Atlas นะคะแวะมาลองกันได้ที่มิซูแสงชัยและคุณจะรู้ว่าของดีกลับมาแล้วประหยัดมากๆเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ค่ะเป็นอีโก้ค่ะที่ขายดีตลอดพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,776 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะคะแล้วก็ยังฟรีรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรค่ะและฟรีค่าแรงเช็คระยะด้วยสนใจเงื่อนไขไหนแวะไปเทสต์ได้แวะไปลองกันได้เพื่อความมั่นใจนะคะกับศูนย์บริการของมิซูแสงชัยทั้ง3สาขาค่ะสาขาแม่เหี่ยติดกับแมคโครหางดง0931400165นะคะสาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองค่ะบริการดีครบจบที่เดียวจนคุณลืมไปเลยนะว่ากำลังมารอรถหรือว่ากำลังต้องการรถคันใหม่ศูนย์บริการคอมมิสูแสงชัยพร้อมให้การดูแลคุณเสมออัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่Facebook Fanpage ของมิซูแสงชัยได้เลยนะคะงั้นข่าวของตั้มสมประสงค์เพลงนี้กับกระจกเงาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ทำเป็นไม่มองไม่เห็นได้ไหมจะได้ชินกันไปนะคะพี่ตู่นันทิดาค่ะไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันที่ไม่รักกันที่เป็นวงเล็บนะคะก็คือไม่ต้องการเห็นบางคนจริงๆเราสามารถเลือกได้นะอยากจะเจอใครหรือไม่เจอใครมันอยู่ที่ความพอใจของเราอยู่ในโหมดที่แบบว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปยึดติดกับใครกันละกันนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของสีฟ้าคนเขียนเพลงแล้วก็แอมสวรักษ์นะเธอรู้หรือเปล่าซึ่งในเวอร์ชันเก่านี้เป็นของใหม่เจริญปุระที่ร้องไว้ค่ะ 17:46 กับช่วงเย็นของเรากับวันพฤหัสบดีตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วไวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมความสุขและหาเวลาดีๆให้เราได้พักผ่อนให้ชิลกันบ้างค่ะไม่ว่าจะวันไหนๆคุณก็สามารถแวะได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเพราะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยแวะไปจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปทานของทะเลอร่อยๆแล้วก็อาหารไทยมากมายให้คุณได้เลือกกันอร่อยๆแล้วก็อาหารไทยมากมาย

มากปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปูหลนและอื่นมากมายทีเดียวค่ะอยากจะทานอะไรก็สั่งได้มีให้คนได้เลือกเยอะแยะมากมายทีเดียวพี่กัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC เป็นนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลายคนเวลาไปทานข้าวเอ๊ะร้านนี้จะมีที่จอดรถไหมเราคำนึงถึงตรงนี้ค่ะลูกค้าทุกท่านจะได้รับทั้งความสะดวกสบายและความอร่อยที่พร้อมให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัส 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองตั๋วล่วงหน้าได้เบอร์นี้นะคะ06352517190635251719ท่าจีนชมจันทร์พระเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พระได้เลยนะคะบางที่ฝนตกหนักเลยนะแต่ส่วนฟ้าห้ามยังมีแค่ลมมาเบาๆฝนอาจจะปล่อยๆเล็กน้อยใครที่เจอฝนตอนนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะนรินทร์ธรณพังช้างกลับมาสัก

ไหมก็ไม่รู้นะคะวันเดือนปีผ่านไปไวมากๆนี่ก็เป็นสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมกรุ๊นกระจวันสุขลาสัปดาห์หน้านี่วันหยุดเยอะมากช้ำกันเลยทีเดียวค่ะใครที่มีแพลนเดินทางไปเที่ยวไหนก็เป็นช่วงที่ฝนตกกันด้วยคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความระมัดระวังอาจจะเดินทางไปไกลๆเที่ยวนานน่าหน้าฝนหน้าเที่ยวอยู่นะหรือว่าจะไปที่ลำปางไกลๆลำพูนเมืองรองก็น่าเที่ยวไปเชียงรายไปไหนได้หมดคือจะบอกว่าจากเชียงใหม่เราไปเที่ยวใกล้ๆเป็นแบบวันเดย์ทริปได้หลายที่มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละคนจะเยอะได้เดินการพอคนเยอะปั๊บในเรื่องของการบริการต่างๆร้านอาหารดังๆหรือว่าจะเป็นปริมาณเราก็จะเริ่มมากตามไปด้วยใครที่อาจจะไม่อยากเที่ยวในช่วงคนเยอะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันละกันนะคะขอบคุณสองไทยชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะคุณน้ำฟังกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ในตระกูลของอีซูซูได้อย่างสบายๆจากคันไหนก็ขับได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะคุณน้ำฟังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษอย่าลืมแวะไปเจอกันในงานนี้กับอีซูซูศาลาดีแม็กจัดหนักสำลักความคุ้มกันนะคะจัดเต็มความคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนก็มีคนได้เลือกเรือพร้อมกับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31กรกฎาคมที่บิ๊กซีแม่เฮียจัดโปรโมชั่นครบทุกรุ่นสนใจรุ่นไหนมีงบเท่าไหร่ทักสอบถามเพิ่มเติมได้จองรถกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่ดาวตามผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพค่ะข้อเสนอพิเศษมากมายพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรพนักงานประจำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีรถพร้อมออกทันทีเอกสารไม่เยอะอนุมัติก็ไวทดลองขับถึงที่ส่งรถถึงบ้านสนใจแวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242-002กับ5สาขาของเราสาขาหน้าโรงเรียนปริ้นสาขาดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของอีซูซูศาลาเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ได้เลยนะคะเอาละค่ะส่งได้กันก่อนชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าจะมีเพลงสากลมาฝากกันกับรายการเรดิโอทวายไลท์ค่ะก็จะมีเพลงที่เขาเรียกว่าสากลที่เป็นเพลงที่หาฟังได้ยากนิดหนึ่งมีหลายแนวติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้ากับรายการเรดิโอทวายไลท์ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของวิวณัฐพลวงศ์สนิทเพลงนี้กันละกันนะคะช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องกบกันค่อนข้างเยอะกบในกะลาบ้างล่ะอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเราอย่าไปเปรียบเลยไปเปรียบเทียบใครที่คิดเห็นไม่ตรงกับเราว่าเป็นกบในกะลากันละกันเพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองหมดเลยไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ GlobalHouse ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening.

0: Radio, Radio to One Side. บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชลนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้ฝนฟ้าตกพรำๆเลยทีเดียวนะครับตกเยอะเลยเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันทีเดียวตกเป็นวงกว้างด้วยนะครับเย็นวันนี้มืดครึ้มมานะฮะฉะนั้นเย็นวันนี้ขับรถใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขับรถถึงบ้านแบบสบายๆฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึงทุ่มนะครับคุณผู้ฟังชาบุกุทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุทั้ง6สาขานะครับแล้วก็ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับวันนี้ไปฟังเพลงทานอาหารค่ำนะฮะสังสรรค์บรรยากาศที่คุณจะต้องประทับใจ The Best in Town แล้วเดี๋ยวเดือนหน้านี่คอนเสิร์ตมาเป็นตับเลยทีเดียวนะครับคิวมาตลอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ติดตามพี่เสกด้วยกันแล้วกันนะฮะมีคิวที่วอร์มอัพด้วยวันไหนจะแจ้งให้คุณฟังทราบต่อไปกันแล้วกันนะครับเย็นวันนี้พบกันได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: คุณฟังวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ23แล้วสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นะฮะเดือนหน้าสิงหาคมก็ว่ากันใหม่อีกทีเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้ฝนตกตลอดเลยตั้งแต่บ่ายมานะครับค่ำนี้ก็พรำๆตลอดจะเป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วันทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องมีปัญหาเรื่องฝนก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะหรือว่าใช้มุมอื่นด้านอื่นแบบแต่งแก้ไขกันไปนะครับช่วงนี้ฝนยังคงอยู่กับเราโดยเฉพาะช่วงค่ำกลางคืนนี่จะตกเป็นปกติเลยทีเดียวในช่วงหน้าฝนของเราประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานคุยไปแล้วนะเรื่องยุงนะฮะสิ่งจะตามมากับฝนนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆแล้วก็ดูแลรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบปัดน้ำฝนนะฮะน้ำยาที่ต้องใส่ในน้ำล้างกระจกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็เช็คดูสักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความสะดวกนะฮะเวลาฝนตกใบปัดน้ำฝนมันทำงานได้ไม่เต็มที่ขับรถก็ลำบากแล้วยิ่งกลางคืนด้วยนะฮะจะทำให้มันไม่คมมันก็ปาดไม่สะอาดนะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายคุณฟัง DIY นะฮะทำเองได้เปลี่ยนเองได้สบายสบายแล้วก็สนุกสนานไม่แพงด้วยนะฮะลองใช้วิธีหามาเปลี่ยนเองทำเองลองฝึกดูนะครับแล้วก็อุ้ยประหยัดเงินไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ายกเว้นเกี่ยวกับไฟส่องสว่างอันนี้ไม่แนะนำยกเว้นไฟข้างในรถนะอันนี้เขามันเปลี่ยนได้ง่ายละทำเองก็ได้นะฝึกๆเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะครับอะไรทำได้ก็ทำเองนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเพิ่มนะฮะอันนี้ก็เรียนคุณผู้ฟังนะช่วงหน้าฝนอย่างนี้ดูตามสะดวกนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวช่วง19นาฬิกานะครับผมถือโอกาสลาคุณฟังเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

เป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้

บูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

TikTok Live นะครับของเชียงใหม่ Reality Talk เองแล้วก็เชียงใหม่เรดิโอคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการradio.com นะครับผมที่ประมาณกับรายการทอล์กในประเทศที่จะเอาข่าวสารสาระชั่วโมงนะครับต่อจากนี้ไปนะครับติดตามไฮไลท์ของทางรายการนะครับได้ที่ Facebook TikTok และ YouTube ครับต่างบรรจุไว้ในช่วงที่1ครับสำหรับคุณที่เป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็จะมาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนี่นะครับเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบโสดแต่หาแฟนนะนะครับสวัสดีคุณเอกลินครับสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณอีเวนิ่งครับคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีนะครับคุณก้อยรัชดาวิน A1 ครับในช่วงรอสวัสดีครับรอแฟนๆรายการเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวด้วยกันต่อช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ

0: ริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: 10ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์Center.
2: Always be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทาง
1: สะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อน

0: จากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล
0: ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่ห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053 415 2222

สวัสดีคุณทวนทองสวัสดีคุณกุ้งกุ้งคุณทับทิม8คุณจุดสวัสดีครับคุณบักหนวดสวัสดีครับคุณคุณ A P P

ตอนนี้ก็น่าจะฟังได้ตามปกติแล้วล่ะนะครับเมื่อกี้ก็แอบฟังมอนิเตอร์อยู่นะครับคุณตันมงคลนะครับมีคลึ้มๆแล้วก็มี

ครับก็แบบปลายโมงครึ่งแบบนี้นะครับมันจะเริ่มใช้ก็ประมาณ 5-6 โมงเย็นถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับอ่ะคุยเลยไปถึงเรื่องโน้นเลยนะครับก็ฝาก

ายุโซนร้อนครับแล้วก็จะเคลื่อนผ่านตอนบนของฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนหลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนประมาณวันที่มีแผน จะเดินทางในโซนไปในโซนนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับก็แต่ไม่แน่นะครับคุณฟังเขาอาจจะไม่มาแต่ว่าไอ้ที่สะบัดนะครับเราอาจจะได้รับอิทธิพลบ้าง

ภาคกลาง60ภาคใต้อันดามัน70ภาคใต้อ่าวไทย40ก็เน้นไปทางฝั่งภาคอีสานกับภาคเพชรบูรณ์นะครับก็รับต่อไปจากเมื่อวานนี้ตอนเฉียงเหนือบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญในภาคใต้ระนองพังงาก็ฝากแจ้งเตือนเรื่องของในส่วนของอากาศนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในอีก7วันข้างหน้าออกประกาศ

นะครับสรุปก็ประมาณนี้เขายังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเล้าใจหรือว่าโดดเด่นให้เฝ้าระวังกันแบบใกล้ชิดนะครับก็ถือว่าเป็นฝนตามฤดูกาลเป็นช่วงนี้เป็นฤดู

คุณฟังครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนื้อหานิดนึงเมื่อกี้มีเรื่องของอานี่คุณฟังคืออย่างนี้บัตรทองอ่ะคือตอนนี้เขาขยายในส่วนของนะครับก็มีบัตรเนี้ยเบื้องต้นเลยคือสามารถทำให้คนไทยมากกว่า

า30บาทในระดับสูงมากมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นนะครับตอนนี้

พื่อช่วยลดน้ำหนักและลดความรุนแรงของโรคร่วมลดความเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะส่งผลกับสุขภาพและก็คุณผู้มีภาวะอ้วนทุกคนนะครับคือผู้ป่วยที่จะเข้าสิทธิ์รายการรักษานี้ได้นะครับต้องรับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะครับมีโรคอื่นๆประกอบแล้วก็ติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยคือกำหนดให้ผู้ที่จะเข้ามารับบริการ

นะครับเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพมีสัญญาแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วก็มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแล

าตัดกระเพาะก็มีเคยได้ยินนะทำให้กระเพาะมันเล็กลงจะได้กินได้น้อยลงแล้วได้ผอมลงนี่นะครับยังไงก็ต้องอยู่ที่คุณหมอเซ็นนะว่าคุณหมอเขาโอเคหรือเปล่าว่ามันคุมคงไม่ไหวแล้วอ่ะต้องผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมันอาจจะมีผลกระทบ

ต้องประเมินก่อนไม่ใช่ว่าใครจะไปผ่าเขาก็ให้ผ่าเลยนะครับผ่าเลยเนี่ยนี่เป็นเรื่องของโรคอ้วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของนอมแห่งชาติเปิดเผยเรื่องของวิกฤตโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่า Super Age Society ทางการเงินหลังเกษียณครับสาเหตุคือรายจ่าย

สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับแล้วก็รายงานจาก TDI สะท้อนมากขึ้นโดยกลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือคลื่นคนเป็น 17.3 ล้านคนในปี2567มีสัดส่วนสูง

ถึง15ปีข้างหน้าด้วยตัวตนเองในสภาพที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นแต่เงินออมกลับสวนทางวิกฤตรายจ่ายวัยเกษียณข้อมูลระบุว่าในปี2567รายจ่ายเฉลี่ยของคนอายุ46

พี่ผู้สูงอายุปัจจุบันเริ่มต้น600บาทครับก็ครอบคลุมค่าจ่ายจำเป็นได้เพียง 7.9% ของรายได้ที่จำเป็นจะต้องมีเท่านั้นนอกจากนี้รายมีค่าจ่ายเฉลี่ยสูงถึง 1,087 บาทช่องว่างการออมเงินสะสมที่อาจจะหมดลงภายในไม่กี่ปีคนอายุ46ถึง60ปีมีเงินออมเฉลี่ยประมาณ 6ออมตามค่าเฉลี่ยจะมีเงินใช้หลังเกษียณได้เพียงประมาณ6ปี6เดือนเริ่มออมตอนอายุ50ปีจะมีเงินปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้นถึง80แล้วก็90ปีกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นจำนวนถึง4เท่าใน30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเงินออมที่ว่างตัวเนี้ยมุ่งเน้นให้แรงงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตร

คมไทยล่ะสังคมใหม่คือคนแก่พึ่งพาตนเองครับนะฮะกอช.ก็บอกว่าเขาเป็นตาข่ายความปลอดภัยนะที่จะช่วยให้แรงงานนอกระบบมีบำนาญใช้หลังเดือนละ600ตกวันละเท่าไหร่อ่ะตกวันละเนี่ยใช่วันละ20เซลนี่เริ่มจะเขาจะเฮฮาปาร์ตี้เขาบอกว่าทางนั้นกมง.เขามีมติเห็นชอบลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าให้หน้าโรงกลั่น2.40 บาทที่จะลดเนี่ยงวดอย่างนี้อีกพอลดหน้าลงกัน2.40 บาทมาลดหน้าปั๊ม70 บาทมันก็แทบจะไม่มีผลประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะมันมีประกาศมาอย่างนี้นะฮะก็เราส่งข้อมูลไปอย่างนี้แหละนะครับคุณฟังก็รอฟังประกาศกันแล้วกันว่าราคาน้ำมันในวันที่24ชู2นิ้วในภาพถ่ายอย่าลืมนะคุณฟังปัจจุบันนี้ AI แล้วก็การประมวลผลของภาพนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นแม่นยำมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับภาพ

ไม่เห็นลายนิ้วอย่างชัดเจนในระยะใกล้นะไกลๆไม่เป็นไรแต่ถ้ารูปซูมใกล้ๆอย่าให้เห็นลายนิ้วมือแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับภาพถ่ายโดยไม่จำเป็นใช่ไหมยังไงก็ไม่เห็นนะยังไงก็ก็ต้องระวังนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าระวังจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าต้องระวังจริงๆนะครับเมื่อวานมีแผ่นดินไหวที่ตำบลเสมิงเหนืออำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ขนาด 2.3 แล้วก็ 2.0 ตอน 4:00 น. 10

ตอนนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเจ็ดเรื่องครับ 1. รถยนต์อายุเกิน20ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน7หลักเกณฑ์ที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 2. ครอบครองรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีอันนี้ก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ตัด 4. ครับรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนก็ไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกอันนี้ก็จะไม่ถูกตัดขายรถแล้วแต่ยังไม่โอนเอาหลักฐานหกครับถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถก็ไปแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วน 7.

็จะคืนสิทธิ์ให้นะครับก็จะเอาไปทบทวน7ข้อนี้แต่ผมดูแล้วก็น่าจะผ่านหมดนะถึงโน่นเลยรู้สึกจะกันยานู่นเลยนะครับ20กันยาครับยื่นอุทธรณ์ได้ถึง20กันยาคุณอัศวินเดี๋ยวนะคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้บอกคนเก่าทั้งหมดใช้คนเก่าทั้งหมดใช้ 1,000 บาทซื้อของได้อีก2เดือนคนใหม่เริ่มตุลาคมมาใช่ครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่อ่านนะแต่ผมทักทายนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จูไม่เห็นหายไปไหนอ๋อวันนี้คุณจู

ก็เดี๋ยวจะนอนเลยนะครับแต่คุณนี่เป็นห่วงแฟนรายการร่วมของคุณจังเลยนะคุณไอจัดบาทนะครับสวัสดีครับสมัยก่อนคนแก่บอกว่ายอมตายดีกว่าไปโรงพยาบาลใช่เพราะว่า

คุณเอกลินสนใจแจ้งผมได้นะเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลดหลายหมื่นเลยแหละถ้าสนใจเดี๋ยวให้ไปประเมินก็ได้บนดอยกับหลังมอพ

ที่บ้านทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินกันทำกินกันเองเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังเชียงใหม่เวลาที่ทอล์กนะบัตรคนบัตรสวัสดิการผมคุยไปแล้วนะนะครับ

จากที่มีสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่นั้นเกิดก็เลยประกาศนะครับปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเรียนออนไลน์กันนะทั้งเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนโรงเรียนน้ำท่วมปรับแค่นี้นะครับคือวันนี้เรียนออนไลน์ไม่ต้องมาโรงเรียน23 กรกฎาคมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเรียนจาก

ตามสถานการณ์น้ำท่วมครับก็มีการเผยแพร่ภาพบอกว่ามีการพบจระเข้พบจระเข้ภายในบริเวณโรงเรียนสิงห์สมุทรหลังมีผู้ส่งภาพเข้ามาให้ตรวจสอบก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นนี่ระดับนายอำเภอนายณัฐวุฒิอนุโยธาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับ

ภอทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งกู้ภัยทั้งอะไรคงลงไปหมดอ่ะสสงสสมาหมดต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบครับจนทราบที่มาของภาพสามารถติดตามผู้ที่สร้างภาพดังกล่าวได้นักเรียนของโรงเรียนอันนี้เป็นภาพพิสักอันนี้เป็นภาพ AI ครับนะครับโนโลยีการประดิษฐ์

ข้ามาในโรงเรียนจริงๆนะครับทางเจ้าที่ก็ถึงบางอ้อบอกว่าก็ยืนยันครับเขาก็ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันไม่มีหรอกจระเข้ในโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับฝากเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณนะครับเดี๋ยวนี้ AI มันเนียนนักเรียนเขาเก่งสร้างด้วย AI ครับภาพนี้นะครับคือน้องเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะประมาณนั้นน่ะแล้วมันไปหลุดแชร์ต่ออะไรยังไงไม่รู้อ่ะมันไปแชร์ขึ้นบนเพจของกู้ภัยเขาอ่ะ

ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไทยเที่ยวไทยที่บอกว่าจะเป็นโครงการที่จะอัดฉีดก็เป็นโครงการที่ตั้งธงไว้ว่าไตรมาสก็คิดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายปีนี้นะครับ

ประชาชนรับผิดชอบ 50% กระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี 69นะก็ภาคแบบนั้นแบบนี้นะครับการที่จะเอา 50% ไปใช้จ่ายนะต้องใช้จ่ายผ่านแอปโน่นนี่นั่นอันนี้คือเงื่อนไขกับรายละเอียดซึ่งผมว่ามันยังไม่ออกมาหรอกตอนนี้มันเพิ่งกรกฎาคมนะครับมันเพิ่งกรกฎาคมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับคุณผู้ฟังกพเปิดประชาพิจารณ์ออกแบบสำรวจเขาไม่เห็นร่างมาตรการเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดมาตรการอายุ40ปีคุณออกได้เลยคุณไม่ต้องไปรอการแจกเงินก้อนสิทธิประโยชน์หรือว่าออนท็อปจากบำเหน็จบำนาญปกติแต่ก็บอกว่าสิ่งที่จับน่าจับตาดูคือจะไม่ใช่แค่เรื่องตัดสินใจ early retire

เขายังไงเพราะมีงบประมาณ70นี่เลยนะก็ผลแน่นอน

บำเหน็จบำนาญคือรวมกันแล้วพุ่งสูงเกิน 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเป็นเงินที่ต้องจ่ายพวกนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลก็คงแบบนายประเทศแค่ 30% นะครับก็เลยบอกว่าเป้าหมายแรกเลยสั่งกพ.บอกว่ามาตรการเชิงลูกแรกคือล็อกเป้าลดขนาดกำลังคนมากครับแบบสบักตั้งแต่วันนี้ถึง5สิงหาญาติที่เขาจะต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาก็ดูแล้วมันก็น่าห่วงจริงๆอ่ะอ๋อ 2:50 แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้ทอล์คมีเรื่องราวที่น่าสนใจ

0: สุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้ง

0: ันครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: แต่รถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับ
1: พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยก
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือสองสภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพ

0: และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปา
1: ชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ห้องพักใดที่0534155555การพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่าย
0: หลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200

2ทุ่มกับอีก55นาทีครับที่น่าสนใจเอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีคุณใหญ่รุ่นสร้างฝันครับสวัสดี

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับคุณโคโมสวัสดีนะครับคุณคิดทิริสก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power

นะครับเป็นแฟนรายการเชียงใหม่ Variety Talk ที่โรงแรมท่านสนับสนุนอยู่นี่แหละนะครับทางโรงแรมก็จะมอบส่วนลดให้เลยนะครับ 10-15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยขอบคุณครับพายุจะเข้า

จะหดตัวลงไป 14% อยู่ที่ 20.4 ล้านคันลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมจีนและฮ่องกงของบริษัทซีติก CL

หรือว่า NEV ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดโดยคาดว่ายอดขายในกลุ่มนี้จะลดลงเพียงแค่ 5-6% นะครับอะไรไม่ต้องไปยุ่งเขาอ่ะเขาตัดเขา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกใหม่เจาะเข้าไทย 1-2 ลูกเตือนฝนถล่มหลายพื้นที่ยาวถึง28กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2569โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรองรับฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงติดตามพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมประมาณ 1-2 ลูกสถานการณ์ฝนในภาคเหนือส่งผลกระทบแล้วในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่22กรกฎาคม2569เกิดฝนตกสะสมอย่างหนักบริเวณบ้านห้วยศาลาตำบลท่าตอนทำให้น้ำจากลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงจากการตรวจสอบพบว่าเศษกิ่งไม้และวัสดุธรรมชาติจำนวนมากไหลไปกีดขวางทางน้ำทำให้ระบายน้ำไม่ทันเจ้าหน้าที่จึงนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางให้น้ำกลับมาไหลได้ตามปกติกระแสลมแรงยังทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมทำให้สายไฟฟ้าขาดและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนระดมกำลังพร้อมเลื่อยยนต์และเครื่องจักรเข้าตัดและเครื่องย้ายซากต้นไม้ออกจากรถและเส้นทางจราจรพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อายเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อเร่งจ่ายกระแสไฟกลับคืนให้ประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ ทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าไฟนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Fashion Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความมีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่พบยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณขออนุโมทนาขอบใจต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดเสียงธรรมะแก่ญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้รับฟังกันเช่นเดียวกันเนอขอขอบใจต่อท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเอาละต่อไปนี้เอามาปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองตกสิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสา

ระนังกัจฉามิตัสสิยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิตัสสิยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตโลปุริสธัมมสาลัตถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญญาโยจามะนาโพจคุณัสสะโทปัปปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสสะเมนโตสัพพะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอเยปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญญาโยจามะนะโพจคุณัสสะโทปัปปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสมิโตสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆสัมเมจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆยัตติตังยัตตาลิปุริสยุคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะปังคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิตายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญญาโยจามะนะโพจคุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินัสสะเมนโตยะโตมังภะคิเนอะริยะยะจะติยะจะโตนะปิชะนะปิสัญจิจะปันนังชีวิตโบโลเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะปุจจังโฆสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจัญโยตถาเวริยัมปิติปัสสะติปุจจังคัจจตถาปะเลสัมมาทุเปกัมโปจังคัสสติติสัพพะทักขิณามุนินาสัมมาทักขะตาปะวิทัปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญจังกัสสัพพังกิลานิทุกิเตจิตตวะโพชังเกสัตตะเตสัญเยเตยะตังอภินันติตวโลกะมุจิงสุตังกันเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพะทา
เอกตตัมมะลัจฉะปิเกลัญเญนะปิปิริโตจุนตะเตเรนะตัญเยวะปันนะเปตวะนะสะทะลัง สัมโมทิตวะจังอปัตตัมมะพุทธะสิทานะโส เอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาปะอินนะติจังอปัตตะตินันนัมปิปะเยสินังมะคังอัตตะกิเลสวัปปัตตันโนปัตติตัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทา สักกัตโตปุตตะรัตตังโอสัตตังอุตตมังวัลลังยิตังเทวมนุสสันนังปุตตะเตเจนะสุตินะนัจจันตุปัตตวัสสะเปตุกังปุปัสสะเมนตุเตสักกัตโตตัมมะรัตตังโอสัตตังอุตตมังวัลลัง ปัลลิลังอุปสัมมนังธัมมะเตเจนะสุตินะนัจจันตุปัตตวัสสะเปปัญญาอุปสัมเมนตุเตสักกัตโตสังฆรัตตังโอสัตตังอุตตมังวัลลังอะอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเจนะสุตินะ นัจจันตุปัตตวัสสะเปโรกังปุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสะระนังอัญญังพุทโธเมสะระนังวัลลังเอเตนัจจัจจะวัจเจนะโอตุเตจะยะมังคลังนัตติเมสะระนังอัญญังธัมโมเมสะระนังวัลลัง เอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจะยะมังคลังนัตติเมสะระนังอัญญังสังโฆเมสะระนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจะยะมังคลังอติอุนัสสะวิจยโยธัมโมโลกเตอนุตตโร สัพพสัตตังอิตตัตตยตังตวงกันอะเยเตวะเตปัลลิวัจเจลัจจะตันเตอัมมะโนเจหิปัพพะเคปะยะเคนะเควิเสปุเตอะกัลลัมมะลันเนนวะสัพพสัมมะมะลันนะมุตโตตะเปตวะกัลลัมมะริตัง ตัจเจวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะตัมมังสุจริตังจัลเลตัจเจวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังโพจังตารันนังปัจจันนังกะรุง ปัลเลสังเตสันนังสุตวัตตัสสะอายุปวัตติติภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติปวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพ สังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้โปรดจงคะปริยันตุนิมิตตังยะโตอังสักกัตตวนัตติเมอัตติอุณัสสะวิจยโยมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษา ยังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยม
แม่นบ้าตะลงโรคภัยก็เจ็บอย่างนักอย่างร้ายกินยุกกินยาหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมนต์อันวิเศษจงมากำจัดโรคภัยก็เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตนข้าพเจ้าญาติโยมอย่างนักอย่างร้ายทั้งในร่างกายนอกร่างกายขออันตรธานสูหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นบาทเดินทางไปเหนือใจตุ้งออกไกลไกลไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยอุปัติภัยอย่าได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมเป็นคนมีสติและปัญญาสุขกายสบายใจจำเริญบุตรกิจการงานการก้าการขายการงานหน้าที่ตลอดท่านทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขภละโดยจิมเทินกรมอุตุได้กับประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมแต่ว่านี่ญาติโยมท่านผู้ฟังเถียหนองตองไม่มีรายงานฝนตกแต่เวลาประมาณ3 โมงเย็นหรือ15 นาฬิกาตั้งแต่ประตูหายามาจนถึงเถียดอนปินนี่ฝนลงนักต่อการเข้าเขตหันดงแดดออกพดถึงหนองตองแดดแจ้งที่อื่นก็ตกมีเป็นบางที่24 ชั่วโมงก็ผ่านพ้นมายมก็ผ่านตุก็ผ่านขอผ่านไปตลอดจนได้120 ปีตะวานี่ฉันเข้าเจ้าแล้วก็ไปฉันเพ็ญที่วัดศาลาฉันเพ็ญเรียบร้อยก็ออกเดินทางถึงท่านพระครูวัดศาลาตุเจ้าและญาติโยมไปที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตะวานี่ญาติโยมเนื่องจากสัปดาห์พุทธศาสนาอาสลหบูชาทางคณะสงฆ์ตลอดพี่น้องหน่วยงานจัดมีการมอบโล่แก่วัดอาสอวัดประชารัฐสร้างสุขอำเภอหางดงก็มีวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงหมด25 วัดแต่ละอำเภอคัดมา1 วัดนอกนั้นบาสกดีเด่นบาสิกาดีเด่นและปาสตีกุมแม่บ้านก็แจกแต่ละอำเภอละ25 คน25 คน25 วัด25 กลุ่มสตรีรวม100 รางวัลตัวนี้เสร็จประมาณ3 โมงกว่าเล็กน้อยกลับมาก็เจอฝนดังที่กล่าวมาถึงวัดถึงวาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไปไหนพักผ่อนจนถึงตราปัจจุบันนี้วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรวิหารนั้นสร้างมาตั้งแต่ต้นได้102 ปีนั่งอู่กับหลวงพ่อพระครูวิธานก็บวกดูลบดูบวกดูได้102 ปีสาธุชนญาติโยมในชีวิตของคนเฮาทุกคนไม่ว่าโยมและอาตมาภาพเอามีความแก่เป็นธรรมดาชลาธรรมมิชลังอนาติโตเอาว่าสามารถป้นความแก่ไปได้ปัญญาธิธรรมมิปัญญาธิอนาติโตทุกคนมีความเจ็บใครเป็นธรรมดา
ก็สามารถที่จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มรณะธรรมมิอนาติโตมรณังอนาติโตมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้สเปอิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวสาธุชนญาติโยมละเว้นเป็นบางอย่างคือว่าการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกุมหิเอาเป็นคนที่มีกรรมเป็นของตัวของตนบาว่าญาติโยมและตนของทุกเจ้าที่กามวันนี้ทุกคนหลีกว่าได้หนีบ่พ้นมีกรรมคือผลอันเกิดจากการกระทำของตัวเองมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ปึ้งเป็นที่อาศัยเราทำกรรมดีกรรมชั่วก็จะได้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นญาติโยมในก่อนที่จะเข้าวัดสาอายุสังขารเราก็ผ่านมาผ่านมาวัดสาแล้วผ่านไปเราก็ยังจะมาถึงวัดสานี้ก็น่าบุญเชิงยัง365วันวันศีลวันธรรมวันแห่งพระพุทธเจ้าญาติโยมเราต้องพลิกผันชีวิตของเราจะมาว่าทุกคนรู้ดีว่ากรรมที่นำเอามาเกิดมากำเนิดและปรุงแต่งนั้นมันจะหาความสุขก็บ่มีมีทุกข์เป็นส่วนมากมีความสุขเป็นส่วนน้อยทุกอย่างนั้นเกิดจากผลของการกระทำคือเกิดจากกรรมบางคนเกิดมาผสมประกอบง่วยเปี้ยเสียขาตาบอดหูหนวกติ่นมือขาดไปคุดไปหลังกงหลังกอเป็นคนผสมประกอบบางคนก็เป็นคนปัญญาอ่อนเป็นเป็นอะนี่กรรมมันมาอย่างนี้มันผลเป็นอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมถ้ากลัวเป็นอย่างนี้ก็สร้างแต่กรรมดีๆเนี่ยใกล้เข้าวัดสามาทุกขณะพยาตานเตียนก็ตานเอียจะตานพระอาบน้ำพงก็ตานเอียใครจะไปวัดไปบาใส่บาตรหยัดปกไว้พระสวดมนต์สมทานเอาศีลมารักษาฟังเทศฟังธรรมนอนวัดนอนวาก็สุดแต่กำลังศรัทธาของญาติของโยมบางด้านเพื่อก็อู้ว่าถ้าจำเป็นไปวัดก็ได้อยู่บ้านเนี่ยปฏิบัติก็ได้เนื้อตานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ก็ถูกไม่เถียง ถูกไม่เถียงอันนั้นขอเอาเป็นว่าเอาไปที่ไหนบักสะดวกสุขภาพอมคะอละก็เอาที่อยู่ที่อาศัยนะครับมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างจะไปวัดก็ไปมันได้อะเนาะแต่ว่าถ้าสุขภาพเอาดีโอกาสเอามีนั้นเอาไปวัดมันก็ดี
มันเป็นการอย่างน้อยอักษาไว้ในวัฒนธรรมหลังมาแต่ก่อนนั้นถ้าวันนี้เป็นวันโกนเราจะหันภาพติดตาว่าละอ่อนมันเป็นลูกหลานเล่นแบกศาสตร์แบกหมอนไม่อุ้ยพออุ้ยเตรียมผ้าอมเตรียมยังแม่อุ้ยก็เดินนำหน้าลูกก็แบกตัวก้นหลังก็แบกตัวก้นไปนอนวัดในวัน14ค่ำ7ค่ำไปรักษาศีล5ก็มีอุโบสถศีลก็มีผ่านไป2คืนแจ้งบัดแจ้งมาหลังจากไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาลูกเต้าอยู่ตรงบ้านก็เอาเข้าป่าอาหารมาเอออีป่ออีแม่ป่ออุ้ยไม่อุ้ยได้ทำบุญทักบาทรับตอนจากตัวเจ้ารับศีลเพราะว่าถือศีล8อุโบสถศีลครับเอาศีล5ทำบุญเรียบร้อยดูกเต้าหลานเล่นก็แบกเสื้อแบกศาสตร์แบกหมอนแบกผ้านำหน้าแม่อุ้ยพ่ออุ้ยปิกบ้านปิกจองป่าภาพอย่างอี้นี่มีแล้วเนอะแซบไอ้ซอยเป็นไรมุละว่าวัดเปิ่นว่าวัดตัวท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตนะเมื่อสร้างแต่กรรมดีๆกรรมชั่วก็ละทิ้งเนี่ยเพราะมันคือผลแน่ว่าพบนี้ก็พบหน้าจึงได้เจอแน่ๆญาติโยมอันนี้ตุก็จึงขอฝากวันพุธวันที่5นี้พระกันขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านจังคำหลวงโยมบรรยุกรุงเทพกินข้าวตอนแล้ว3โมงพระกันที่วัดตำหนักธรรมนิมิตบ้านอ้อยบ้านเกิดเมืองเดิมตำบลวัดทรายเพื่อไม่ริมในงานจานเตียนประจำปีท่านเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดวัดตำหนักบรรจัดร่วมญาติโยมเป็นประจำตุลุงจะไปปุ่นก่อตอนเย็นเนอบ่ายสามโมงตามที่ดีมูลไว้แล้วเมื่อคืนออกปะกันที่บ้านน้ำแพร่ในงานข่าวดำหลังวัดเขตชิดชาวาดสองทุ่มปักบันเนอร์วันนี้วัดสิงห์วรมหาวิหารได้รับน้ำสงฆ์พระไตรพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่27จะมีการเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชพระเจ้า30กว่าสำหรับเจ้าคณะเพื่อหลังดงตุเจ้าตัวนี้ไปวันที่28เวลา15นาฬิกาสวดชยันโตส่งน้ำพระบรมธาตุของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจึงขอเจริญพรญาติโยมทุกคนไปร่วมบุญกันวันนี้กินก็ง่ายแล้วสัก9โมงครูโรงเรียนต้นแก้วประดุงวิทยาจะลดมารับฐานะเป็นกรรมการการศึกษาปรึกษาหารือขยายการเรียนเพราะโรงเรียนนี้ถึงม.3 ม.ต้นจะขยายตั้งแต่เป็นม.ปลายตั้งแต่ม.4 5 6ต้องปรึกษาหารือกันก่อนเอาละวันนี้ขอความผาสุขความสวัสดีโชคดีเนอยมเนออายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

คำว่าสติเป็นคำว่าบริสุทธิ์บุคคลที่มีสติจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บุคคลที่มีสติประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเกิดคำว่าสะอาดและบริสุทธิ์คำว่าสะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสำหรับคนทุกคนสติจึงมีพลังจึงมีอำนาจควบคุมโลกทั้งโลกควบคุมคนทั้งโลกพวกเราทั้งหลายศาสตร์ใดๆความรู้ใดๆก็ไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้ไม่สามารถควบคุมจิตใจเราได้มีแต่ธรรมะหมายถึงสตินี่แหละที่จะควบคุมจิตเราได้ที่จะควบคุมคนทั้งโลกได้สติจึงเป็นต้นกำเนิดของธรรมธรรมทั้งหลายก็เกิดจากสติผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องอาศัยสติเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ว่าเรานั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติรู้สึกตัวเรานั่งสมาธิเราก็ต้องมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้หายใจละเอียดก็รู้หายใจหยาบก็รู้ขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็รู้สึกตัวว่าสภาพจิตเรามันอึดอัดเราก็รู้เรานั่งสมาธิมันเจ็บมันปวดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็มีสติรู้ในตัวรู้หรือในตัวสติก็ต้องประกอบไปด้วยตัวปัญญาตัวปัญญามันจึงรู้ว่าสิ่งที่มันสำแดงอาการรู้สิ่งที่มันสำแดงอาการหงุดหงิดอึดอัดเจ็บปวดทุกข์ทรมานสติปัญญามันจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรสภาพไปตามกาลเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถคงสภาพเดิมได้แด่ท่านทั้งหลายสติปัญญาจึงเป็นแสงสว่างให้กับจิตเมื่อสติปัญญามันเกิดแล้วจิตก็จะอาศัยแสงสว่างสติปัญญาเปรียบเสมือนแสงจันทร์เหมือนแสงพระอาทิตย์กลางวันพระจันทร์กลางคืนแต่พวกเราทั้งหลายมันจะส่องแสงสว่างให้จิตนั้นเดินง่ายเดินสะดวกสติปัญญาก็เปรียบเสมือนผู้ควบคุมเหมือนผู้ควบคุมเวลาเราเดินทางมีคนมาดูแลเรามีเจ้าหน้าที่

หน้าที่มาดูแลเราเพื่อความปลอดภัยของเราเช่นมีทหารก็ดีมีตำรวจก็ดีดูแลเรากลัวคนอื่นจะมาทำลายเราสติปัญญาเปรียบเสมือนผู้ดูแลความปลอดภัยผู้ดูแลความปลอดภัยของเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วเขาว่าปลอดภัยเกิดเขาว่ามั่นคงเกิดคำว่ายั่งยืนเกิดคำว่าสบายกายสบายใจเกิดเพราะเรามีสติมีปัญญาเราจะคำว่ากังวลใจจะไม่เกิดแต่ท่านทั้งหลายคำว่ากังวลใจจะไม่เกิดมันก็จะเกิดสิ่งต่างๆมันจะเกิดสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่มีกังวลใจก็ไม่มีตัดที่สบายใจทุกข์ใจก็ไม่มีเพราะสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมแล้วเรียกว่าควบคุมความปลอดภัยของเราก่อนเราจะเดินมันก็มีสองสิ่งอยู่ข้างหลังสองสิ่งอยู่ข้างหน้าแล้วคนสองคนอยู่ข้างหน้าคนสองคนอยู่ข้างหลังเราคอยดูแลเราตลอดเวลาและสติปัญญาจึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้รักษากายวาจาใจเราประคับประคองกายวาจาใจเราให้มันมั่นคงให้มันปลอดภัยให้มันยั่งยืนให้มันงอกงามแต่พวกเราต้องมีสติตัวสติก็เป็นตัวสำคัญเมื่อเราขาดสติเมื่อไรความอยากมันก็จะเกิดเมื่อเราขาดสติแล้วความอยากมันก็จะเกิดดังบัตรสวัสดิการก็ดีบัตรคนยากจนก็ดีเดี๋ยวเราเกิดความอยากพอไม่ได้นะพอไม่ผ่านก็ร้องให้เสียใจอีกไอ้คนที่ผ่านก็ดีใจอีกไอ้คนที่ประสบไม่ได้ผ่านไม่ได้รับบัตรคนจนก็จะเกิดอาการสำแดงอาการในพวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้เราขาดสติเราจะไปยึดติดยึดมั่นพวกเราต้องพิจารณาขาดสติจึงทำให้เรานั่นเสียใจเสียใจพอเราเสียใจก็ทำลายระบบอีกบางคนก็ออกจากบ้านมาเพื่อบัตรคนยากจนตายขาดทางก็ยังมีแต่พวกเราทั้งหลายบางคนก็ร้องให้เสียใจไม่สบายใจอีกคือความยากจนนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกคนความอยากมันเกิดขึ้นได้ทุกคนความอยากมันเป็นปกติถ้าเราขาดสติความอยากนั้นจะเกิดขึ้นรุนแรงจิตเราจะควบคุมความอยากไม่ได้ความอยากทั้งหลายก็เหมือนฤดูสัตว์ที่มันจะผสมพันธุ์กันแหละมันรุนแรงแบบนั้นแหละช้างมันจะรุนแรงเลยแต่สัตว์แต่ละชนิดก็รุนแรงเพราะความอยากมันเป็นแรงกระตุ้นให้เรานั้นทำผิดทำสิ่งที่ไม่ดีเราเจอด้วยความอยากมันรุนแรงเหมือนรถแมคโครเหมือนรถไมโครเหมือนรถแท็กเตอร์แหละมันแรงมันแข็งแบบนั้นนะพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานะต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมก็คือสตินี่แหละเมื่อเรามีสติในพวกเราทั้งหลายคิดพูดและกระทำล้วนเป็นมงคลคิดพูดกระทำล้วนเป็นมงคลต่อผู้ที่ได้ยินเวลาพูดก็ได้คำพูดก็เป็นมงคลพูดแล้วก็เป็นความจริงพูดแล้วหูก็สะเทือนเรียกว่าจิตเราตื่นรู้ต่อคำพูดบุคคลที่พูดความจริงถ้าเราไม่พูดเรื่องความไม่เป็นจริงไม่มีใครตื่นหูของเราในธรรมชาติหูมันต้องการรับรู้ความจริงต
าของเรารับรู้โดยธรรมชาติรับรู้เรื่องความจริงแต่ความเป็นจริงตาของเราเนี่ยรับรู้เรื่องกิเลสมากกว่าเรื่องธรรมะหูของเราเนี่ยรับรู้เรื่องกิเลสมากกว่ารู้เรื่องธรรมะมันจึงไม่อยากฟังธรรมะมันจึงไม่อยากอ่านหนังสือธรรมะมันจึงไม่อยากสวดมนต์ก็เพราะกิเลสมันอยู่ในหูของเราหูของเรามันไม่อยากรับรู้เรื่องกิเลสตาของเราก็มันก็ไม่อยากอ่านหนังสือธรรมะเพราะตาเรามีกิเลสกิเลสกับกิเลสปุ่นมันจะชอบกันแต่พวกเราต้องพิจารณากิเลสมันเกิดไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดสัมผัสก็ดีผัสสะก็ดีกระทบก็ดีมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดพวกเราต้องมีสติมันถึงยากทั้งที่เรารู้อยู่ว่าเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยทำไมเราไม่นั่งหน้าพระประธานทำไมเราไม่นั่งต่อหน้าพระพุทธรูปเราถือว่าพุทธรูปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกๆคนกราบไหว้แบบสนิทใจแต่เวลาเราทุกข์ใจกลับไปเห็นพระที่มีกิเลสไปให้แก้ปัญหากับเราพระก็ให้ทำอย่างนั้นพระก็ให้ทำอย่างนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายเรามีความสุขมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องเบื้องต้นของธรรมชาติแต่ถ้าเราขาดสติมันจะทำให้เรานั่นควบคุมกิเลสไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้เป็นฤดูของความอยากเวลานี้ในท่านทั้งหลายเป็นฤดูของความอยากเนี่ยความอยากที่มันกำลังปรากฏเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้ว2วันเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วพวกเราทั้งหลายผ่านไป2วันแล้วคือเลือกตั้งผบ.ตร.นี่ความอยากคนที่เป็นทหารอยู่อันดับ1ถึง4ก็อยากจะได้เป็นผบ.ตร.แต่ความอยากมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงเหมือนกันแต่พวกเราทั้งหลายท้ายสุดเราก็ต้องได้บุคคลที่มีบุญบุคคลที่มีบารมีความรู้ก็ไม่สำคัญความสามารถก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุญและบารมีของคนบุคคลเหล่านั้นแต่พวกเราคนที่ได้เป็นใหญ่ไม่ใช่เรื่องความรู้คนที่จะเป็นใหญ่ไม่ใช่เรื่องการทำงานเก่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความรู้ความสามารถก็คือบุญบารมีที่มันซ่อนอยู่ในตัวคนแต่ละคนซึ่งคนจำนวนมากมองไม่เห็นไม่รู้เพราะบุญบารมีก็คือความดีความดีก็คือความศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลสมาธินี่ปัญญาเหมือนท่านสำราญนวลมาได้รับเลือกการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.เนี่ยก็เพราะศีลสมาธิปัญญานี่แหละจึงทำให้การเลือกตั้งได้เป็นผบ.ตร.แต่พวกเราทั้งหลายนี่คือความอยากก็จะจบไปอีกแล้วแผนกหนึ่งส่วนหนึ่งของชาติเราแล้วความอยากมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะเป็นฤดูที่จะสรรหาข้าราชการเลื่อนตำแหน่งขยับตำแหน่งความอยากเหล่านี้ถ้าเรามีขาดสติมันก็จะทำให้เกิดคำว่าซื้อตำแหน่งเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาดูไม่จะมีเรื่องมีราวอีกจะไม่จบแต่พวกเราความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อรัฐบาลประสบปัญหาเรื่องบัตรคนยากจนยกเลิกทั้งหมดมั้งเดี๋ยวนี้ก็เอาทวงเจ้าทั้งประเทศในพวกเราทั้งหลายคนที่ทำงานขาดสติเมื่อขาดสติมันก็ไม่ใช่ความจริง
นี่ยพวกเราทั้งหลายดังคำว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงการศึกษาไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจริงสมมติแล้วว่าความจริงสมมติกฎหมายเป็นความจริงสมมติธรรมะเนี่ยเป็นความจริงที่อยู่เหนือสมมติดังเราดังบุคคลที่ไปขึ้นศาลนี่มันรู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนไหนถูกคนไหนผิดมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคนไหนผิดที่ทำผิดแต่เริ่มต้นแต่อยากใช้กฎหมายกฎหมายนั่นเป็นสมมติบัญญัติไอ้ความจริงนั่นเป็นปรมัตถ์มันเป็นคำขั้นชั้นสูงรู้เลยว่าเราทำไม่ดีที่ลับเราก็รู้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ของเราตั้งแต่เรากระทำแต่ปากของเรากลับปฏิเสธนี่แหละพวกเราทั้งหลายปากกับจิตนี่ก็ตัวสำคัญที่สุดอย่าไปเชื่อปากปากนี่มันพูดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนนกแก้วนกขุนทองเหมือนเด็กปากเราเหมือนเด็กมันคุยกันทั้งวันทั้งคืนเด็กมันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนมันคุยกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคือปากมันพูดเรื่องไร้สาระความจริงที่แท้จริงไม่มีใครพูดความจริงที่แท้จริงไม่มีใครพูดให้ใครฟังเนี่ยมาที่เราฟังกันคือความไม่เป็นจริงทั้งสิ้นความจริงอยู่ที่จิตความไม่เป็นจริงอยู่ที่ปากให้เราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยความจริงที่แท้จริงอยู่ที่จิตไอ้ความไม่เป็นจริงอยู่ที่ปากดังพ่อแม่สามีภรรยาลูกจำนวนมากพูดความจริงให้กันและกันไม่หมดไม่จบสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพูดความจริงซึ่งกันและกันไม่หมดไม่จบนี่คือความจริงของโลกเป็นเช่นนี้นะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าแม้กระทั่งแม่เราเป็นลูกแม้กระทั่งพ่อเราเป็นลูกเราก็ยังพูดความจริงให้กับพ่อกับแม่ไม่หมดถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะไม่ถูกบุคคลอื่นหลอกเราจะไม่ถูกบุคคลอื่นหลอกทุกวันนี้เราขาดสติพอขาดสติแล้วมันก็เกิดความอยากเมื่อความอยากมันเกิดพวกเราทั้งหลายมันจึงเกิดปัญหามาอีกความอยากมันเกิดมันจึงเกิดปัญหาสารพัดปัญหามันไม่รู้จบแต่พวกเราทั้งหลายจะต้องพิจารณาความอยากทั้งหลายมันไม่มีคำว่าจบสิ้นสลับหัวใจมนุษย์เราจะเป็นต้องความอยากแบบเสมือนหมาที่มันหิวข้าวนะพวกเราทั้งหลายความอยากทั้งหลายก็หมูที่เราเลี้ยงมันจะร้องเสียงดังแล้วหมูมันหิวอาหารเห็นไหมหมามันก็หิวอาหารมันก็สำแดงอาการจะกินข้าวนั่นแหละมันรุนแรงแบบนั่นแหละพวกเราทั้งหลายมันไม่จบมันต้องจบด้วยสติทุกอย่างต้องจบด้วยสติสติมันจะต้องอาศัยสัจจะวิริยะขันติมันจึงทำให้สติได้มีกำลังและมีพลังขับเคลื่อนแต่พวกเราทั้งหลายสติเป็นผู้ใช้ความอดทนสติเป็นผู้ใช้วิริยะภาคเพียรสติผู้ใช้สัจจะเรียกว่าความอดทนเปรียบเสมือนอาวุธของสติสติเป็นผู้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีเช่นกิ่งไม้ต้นไม้มันหักกลางถนนเนี่ยสติมันเปรียบเสมือนสติมันมีมีดก็คือความอดทนถึงแม้ต้นไม้จะใหญ่มันก็จะนั่งฟันถึงแม้มีดมันจะเล็กมันก็จะนั่งฟันค่อยๆฟันไปจนถึงที่สุดต้นไม้ต้นนั้นก็สามารถย้ายได้รถก็วิ่งผ่านคนก็วิ่งผ่านง่ายสะดวกได้นี่แหละคือสติในตัวสติมันจะต้องอาศัยเครื่องมือก็คือความอดทนวิริยะภาคเพียรนี่สำคัญที่สุด
แต่พวกเราต้องมีสติมีวิริยะภาคเพียรในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของเราถ้าเรามีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะล้วนแต่คำว่าสะอาดบริสุทธิ์จะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นความจริงทุกคนรับได้ทุกคนสรรเสริญทุกคนต้อนรับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์ต่อมหาชนนี่แหละอำนาจของสติสัจจะวิริยะขันติจึงมีอำนาจและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราได้เมื่อเราขาดสติเราก็ขาดวิริยะภาคเพียรขาดความอดทนเราก็ไม่สามารถที่จะไปไม่สามารถจะทำตามที่เรากำหนดได้เรากำหนดจะนั่งสมาธิ3ชั่วโมงก็ยังทำไม่ได้5ชั่วโมงก็ทำไม่ได้6ชั่วโมงก็ทำไม่ได้นี่แหละเราขาดสติจะทำให้จิตเราอ่อนแอกิเลสก็จะมาเข้าแทรกกิเลสเนี่ยมันกลัวอะไรมันกลัวที่สุดมันกลัวความสงบกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายอาธรรมทั้งหลายเขากลัวความสงบกลัวที่สุดเพราะความสงบมีพลังและมีอนุภาพมากในพวกเราทั้งหลายความสงบมีพลังและมีอนุภาพเปรียบความสงบเปรียบเสมือนน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำบิ๊กซองที่เราเอาราดใส่บนกระเบื้องห้องน้ำนึกดูนั่นแหละคืออำนาจของอำนาจของความสงบมันจะกำจัดชำระสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นตัณหาหมดไปหมดสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นตัณหาเปรียบเสมือนคราบที่มันเปื้อนเปื้อนฝาผนังโถฉี่เราต่อทุกพิจารณาดูเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติได้นั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราจะรู้เลยว่าถ้ามาจากกระบวนกระวายมากระสับกระส่ายกายของเราจิตของเรามันไม่อยากจะนั่งนั่งแล้วมันก็ไม่อยากจะอยู่ต่ออยู่มันไม่อยากจะหลับตาในสภาพกิเลสตัณหาราคะนี่มันกลัว

0: สติสัจจะวิริยะขันติเปลี่ยนแปลงการเป็นมนุษย์ดังเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติละความว่าเป็นผู้เป็นสามีละคำว่าผู้เป็นภรรยาละคำว่าลูกออกจากกายของตนออกจากจิตของตนละคำว่าการเป็นกษัตริย์ออกจากชีวิตของตนละความอำนวยความสะดวกออกจากชีวิตของตนออกจากจิตของตนจึงออกบวชได้เป็นกษัตริย์กลายเป็นนักบวชกษัตริย์มีคนเอาข้าวมาให้กินแต่พอเป็นนักบวชก็เหมือนไปขอข้าวเขากินมันแตกต่างกันอย่างไรนี่แหละสติสัจจะวิริยะขันติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกายของจิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกายของจิตเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชมาเป็นนักบวชแปลสภาพนักบวชมาเป็นศาสดาเอกของโลกจะเป็นศาสดาเอกของโลกได้ก็เพราะสติสัจจะวิริยะขันติขับเคลื่อนกายกับจิตจนได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระโพธิญาณจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้สติสัจจะวิริยะขันตินำคำสอนเหล่านี้ไปประกาศให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ในพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นต้องใช้สติสัจจะวิริยะขันติเอาคำสอนเนี่ยไปประกาศขับเคลื่อนสติสัจจะ
1: ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ตนีลดความเห็นแก่ตัวบุญ10ประการนี้มีอะไรบ้าง

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
3: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
3: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
3: ทำดี
0: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
3: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
4: าดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
5: วันนี้ขอเชิญติดตามเรื่องราวในพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่ชื่อว่ามกสะชาดกเด็กฆ่ายุงเรื่องราวมีอยู่ว่ากาลละครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีมาทำการค้าขายที่แคว้นกาสีระหว่างทำการค้าขายที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นชายหัวล้านยืนถากไม้อยู่ขณะนั้นเองมียุงมาเกาะที่หัวของเขาเขาจึงเรียกลูกชายมาตียุงเขาบอกกับลูกชายว่าไอ้หนูยุงกัดหัวพ่อลูกจงฆ่ามันเร็วลูกก็บอกว่าพ่ออยู่นิ่งๆนะครับหนูจะฆ่ามันด้วยการเพียงครั้งเดียวพ่อพูดจบมือก็เงื้อขวานที่คมกริบยืนหลังพ่อแล้วฟันลงบนหัวพ่อด้วยคิดจะฆ่ายุงปรากฏว่าพ่อถึงแก่ความตายทันทีพ่อค้าเกิดสลดใจว่าผู้ที่ไร้ปัญญาคิดจะฆ่ายุงกลับฆ่าพ่อตัวเองซะนี่ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นตัวนำพาความหายนะซึ่งตรงกับพุทธวงความเสื่อมแห่งปัญญาชั่วร้ายที่สุด
6: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
4: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
6: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ปัจฉิมพุทโธ

0: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคำแสดงพระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเถิด
1: อันทธานิภิกขเวอมันตยามิโว

0: เกิดทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีก3เดือนจากนี้ตถาคตก็จักปรินิพพานคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพาลทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่นายช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นพระศาสดาได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยเราจักละพวกเธอไปเรากระทำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันดีเถิดจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นดีแล้วตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำจากใจศิสุดาชวชาตินี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากดังความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ1เป็นสัมมาสังกัปปะ1เป็นสัมมาวาจา1เป็นสัมมากัมมันตะ1เป็นสัมมาอาชีวะ1เป็นสัมมาวายามะ1เป็นสัมมาสติ1และเป็นสัมมาสมาธิ1ดูกระภิกษุทั้งหลายทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความเจริญแพร่หลายมากชะนี้และวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองด้วยกิเลสใดๆเลยเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วว่าเมื่อปฏิบัติบริบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8แล้วย่อมไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ขอนอบน้อมพระสงฆ์คือหมู่ผู้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามและสืบทอดพระธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลาย
3: สาธุ
2: วันนี้วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561แรม9ค่ำเดือน3ปิรกาที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้ขอให้พวกเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องเมตตาจิตกันก่อนดูแล้วอ้อยังไม่ค่อยเข้าใจเมตตาจิตฟังให้ดีนะฮะจิตเนี่ยเวลามีอะไรกระทบเขาถึงเกิดขึ้นใช่ไหมเอาประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสก็บอกว่าอาศัยตากับรูปจึงเกิดวิญญาณทางตาสามอย่างนี้เรียกว่าเกิดผัสสะทางตาเมื่อมีผัสสะทางตาปั๊บก็เลยเกิดความรู้สึกความจำความคิดที่ใจใช่ไหมแล้วมันจริงไหมพอเห็นอะไรก็มีใจกับสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่พอเห็นสิ่งใดก็จำสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็จำสิ่งใหม่พอเห็นสิ่งใดก็รู้สึกในสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็รู้สึกใหม่อันนี้คือความจริงที่เรารู้เพราะฉะนั้นจิตจึงเกิดขึ้นจากการกระทบทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้คนบางคนในโลกนี้จำได้ไหมเพราะยังละราคะโทสะโมหะไม่ได้คนอื่นเลยยั่วให้โกรธได้เพราะฉะนั้นจิตโกรธเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีอะไรมากระทบเช่นมีการมองด้วยสายตาที่เยาะเย้ยถักถางแล้วก็มีเสียงพูดเยาะเย้ยถักถางเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรเลยคะ เกิดโทสะจิตขึ้นมาใช่ไหมเห็นไหมว่าโทสะจิตเกิดเพราะมีเหตุถูกไหมเพราะนั้นเมตตาจิตก็เลยต้องเกิดเพราะมีเหตุเหมือนกันเอาสั้นๆง่ายๆนะเมตตาจิตนี่เกิดจากการที่เห็นความดีของคนอื่นแค่นี้นัชนันเป็นมิตรกับนิชภาไหมเป็นนะพอเห็นว่านิชภาดีกับเราไหมก็ดีนัชนันเป็นมิตรกับแม่สมแป้นไหมเป็นเพราะแม่สมแป้นเอาผักสดมาให้ฉันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยก็คือความดีที่เขาทำกับเราเนี่ยเลยทำให้เราเป็นมิตรไมตรีนะฮะมันเกิดจากการที่มีเหตุเมตตาเกิดจากเหตุเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราดีต่อกันไงสังเกตไหมว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยจะดีต่อกันเพราะนั้นเมตตาจึงเกิดจากอะไรคะการเห็นความดีของผู้อื่นนี่คนที่เขาเมตตาตัวเองเนาะก็วิธีนี้มักจะใช้กับคนที่มีความโกรธแม้กระทั่งตัวเองหมายถึงว่ามองความเลวว่าเป็นตัวเราก็เลยโกรธตัวเองเขาก็เลยสอนว่าให้รู้จักเมตตาตัวเองบ้างก็คือให้ดูส่วนดีบ้างเพราะว่าในตัวเรามันก็ไม่ได้คิดชั่วตลอดเวลามันก็คิดดีด้วยถูกไหมทีนี้คนอื่นเหมือนเราไหมเหมือนเราตรงที่เขาก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างใช่หรือเปล่าทำดีบ้างทำชั่วบ้างพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไปมองในส่วนที่เขาคิดดีพูดดีทำดีเลยเป็นมิตรกันแต่ถ้าเราไปเพ่งเล็งตรงที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราจะเป็นศัตรูกันก็เมตตาก็เลยเกิดจากการที่เห็นความคิดดีการพูดดีการทำดีความดีอ่ะพูดสรุปสั้นๆหน่อยเห็นความดีของผู้อื่นนี่คือเมตตาจิตเอาเป็นช็อตๆไปนะว่าเมตตาจิตนี่คือความคิดปรารถนาดีกับผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเนี่ยอันนี้คือเมตตาจิตเกิดจากอะไรเมตตาจิตเกิดจากการเห็นความดีของผู้อื่นชัดไหมพอเมตตาจิตเกิดแล้วเหมือนความสว่างเกิดขึ้นเนี่ยจิตประเภทไหนจะต้องไม่เกิด
3: อกุศล
2: อกุศลจิตทั้งหมดไม่เกิดเลยนะฮะแต่จะเน้นตัวไหนคะเน้นโทสะจิตไม่เกิดเพราะมันตรงกันข้ามกันถ้าเมตตาจิตเกิดแล้วโทสะจิตจะไม่เกิดเลยเพราะมันไกลๆกันเหมือนกับมืดกับสว่างเลยไกลกันมากแต่เวลาเมตตาจิตเกิดเนี่ยไอ้ตัวกิเลสที่อยู่ใกล้ใกล้ๆเนี่ยแล้วกระโดดเข้ามาปลอมตัวเป็นเมตตาก็คือสิเนหาอันนี้ก็คือความชั่วแต่ดูคล้ายๆกับเมตตาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นกิเลสที่มันอยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้าเวลาเมตตาเกิดแล้วนะโทสะนี่ไกลวิ่วเลยแต่ว่าสิเนหานี่อยู่แถวๆเนี่ยมันพร้อมที่จะมาเกิดได้จึงไม่ควรแผ่เมตตาให้เพศตรงข้ามจึงไม่ควรแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่ไม่ปลอดภัยกับเราอย่างเงี้ยนะแม้แต่กับผู้หญิงที่เป็นทอมก็ไม่ควรไปแผ่เมตตาให้วิธีแผ่เมตตาวิธีเจริญเมตตาวิธีทำให้เมตตาเกิดก็คืออะไรคะนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานจำได้ไหมก็ถึงทำไมต้องนึกถึง
3: เมตตาน
2: ึกถึงความดีของเขาแล้วก็นึกถึงว่าอยากจะช่วยให้เขามีความสุขเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้เวลานึกถึงว่าอยากจะให้คนนั้นคนนี้มีความสุขเนี่ยเรียกว่าเรากำลังมีเมตตาภาวนาทีนี้หรือว่าไปรู้ไม่ใช่แค่นึกนะรู้เลยว่ามีความหวังดีกับคนนี้เราจะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็จะมีความสุขแน่นอนอย่างเงี้ยนะก็เป็น
3: เมตตาภาวนา
2: หรือไปตามเห็นในใจตัวเองที่หวังดีกับเขาเอออยากจะช่วยให้เขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็น
3: เมตตาภาวนาน
2: ึกรู้ดูหรือพิจารณาเนาะพิจารณาว่าเราจะช่วยเขาพิจารณาว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะช่วยเขาอย่างนี้อย่างนั้นให้เขามีความสุขอะเน้นไปในเรื่องให้เขามีความสุขอะนะ พิจารณาว่ามันดีนะเมตตานี่ดีนะคิดใคร่ครวญเรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเมตตาภาวนาและสุดท้ายตั้งมั่นเลยเขาเรียกอธิษฐานคืออธิษฐานหมายความว่ามีจิตตั้งมั่นในเรื่องที่จะเป็นมิตรไมตรีกับเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นเมตตาภาวนาเป็นต้นคือนึกรู้ดูพิจารณาอธิษฐานเนี่ยกระบวนการนี้เขาเรียกเป็นกระบวนการภาวนาหรือเป็นกระบวนการเสพรู้จักเสพไหมอย่าเสพคนผ่านใช่หรือเปล่าเคยได้ยินไหมคะอเสวนาจะพาลานังใช่ไหมอย่าเสพคบคนผ่านไม่เสพคนผ่านคือต้องทำไมคะไม
3: ่นึก
2: ไม่นึกถึงคนผ่านเลย
3: ไม่รับรู้
2: อย่าไปรับรู้เรื่องของเขาเลยเข้าใจไหมเขาเอาเรื่องคนผ่านมาให้อ่านไม่เอาแล้วไม่เอาเลยใครมาเล่าเรื่องคนผ่านให้ฟังไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้เรียกว่าเราไม่เสพคนผ่านแต่ถ้าเรานึกถึงคนเนี้ยพูดถึงคนเนี้ยแล้วก็เอามารู้นะมันไอ้คนนี้นะถ้ารู้แบบมันไปโกงเงินมา3 ล้านเขาเลยไปรู้เรื่องของเขาอ่ะกำลังเสพเขานั่นแหละแล้วก็ไปตามดูเขาด้วยนะพ่อมันเหรอพ่อมันเหรอพ่อมันเหรออ๋อนิสัยมันไม่ใช่ดีนะพ่อมันเหรอเนี่ยเนี่ยนึกรู้ดูหรือว่าทำเป็นพิจารณาเรื่องของเขาสมมตินะนายส้มปล่อยเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีไม่ดีแต่เราก็ชอบพูดถึงนายส้มปล่อยเนี่ยแล้วก็พิจารณาเรื่องราวของเขาอยู่เรื่อยเลยนะโอ้ท่านรู้ไหมไอ้การที่ไอ้นายส้มปล่อยมันไปซื้อรถคันนี้เนี่ยนะฉันว่านะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าเรากำลังเสพนายส้มปล่อยแล้วนึกรู้ดูพิจารณาและสุดท้ายมีการอธิษฐานร่วมกับไอ้ศัตรูเราอีกนะคือเราเนี่ยรู้ว่านายส้มปล่อยมันไม่ดีใช่ไหมเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยตึ้งขึ้นมาเนี่ยสมมติมีคนบอกว่าระวังไงเดี๋ยวเธอก็เกิดอีกเราก็บอกเกิดยังไงก็ไม่เกิดกันในส้มปล่อยหรอกเงี้ยนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตเราไปตั้งอยู่กับส้มปล่อยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเหอะไปเจอกันแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยได้อ่านว่ามีนรกขุมหนึ่งที่สัตว์นรกจะกินเลือดกินเนื้อกันเองแล้วเขาก็บอกว่าสัตว์นรกที่ไปกินเลือดกินเนื้อเนี่ยคือในสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเกลียดกันเขาเกลียดกันเขาเกลียดกันเขาก็เลยไปเกิดเจอกันที่นรกขุมนี้เป็นนรกที่มืดสนิทข้างล่างนี่เป็นน้ำกรดทารุณมากสัตว์นรกจะปีนหนีน้ำกรดเนี่ยนะปีนหนีไปแล้วพอปีนไปเจอกันนะจำมันพาไปเจอกันไงพอเจอปั๊บจะตะปบฉีกเลือดเนื้อมากินก็เลยมือหลุดนึกออกไหมทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันกินเลือดกินเนื้อแล้วก็เลยมือหลุดตกตุ๋มลงไปหู้เจออะไรเจอน้ำกรดกัดพอสิ้นกรรมก็จะมีรูปร่างขึ้นมาใหม่รีบกระโดดเกาะไอ้ตะข่ายปีนขึ้นมาอีกปีนไปปีนมาแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันอีกเจอกับไอ้คู่เวรทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นคนที่แบบเกลียดคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้โอ้โหทีนี้คู่บารมีเยอะมากเลยนะก็จะไปตะปบกันกินกันอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนั้นฟังแล้วก็ยังไม่ได้ลิงก์อ่ะไม่ได้เชื่อมเนาะแต่พอมาเห็นว่าโอ้คนบางคนในโลกนี้ก็เกลียดกันทะเลาะกันเนี่ยที่เราเคยฟังเรื่องที่ว่าผู้หญิงที่มาร่วมสามีกันจำได้ไหมแล้วตายแล้วไปเกิดเป็นแมวมากินลูกไก่ไอ้ไก่ก็แช่งพอไก่แช่งเสร็จไก่แล้วไปเป็นเสือเหลืองและอีนางแมวแล้วก็ไปกลายเป็นกวางอย่างเงี้ยเพราะนั้นให้เห็นถึงภาวะที่เวลาไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันไปตามกรรมตามจิตตอนที่ไอ้แมวไปกินลูกไก่มันไปกินลูกไก่กินลูกไก่แล้วแม่ไก่ก็ร้องไห้แล้วก็กรี๊ดคือบ่นว่าเป็นไงนางแมวก็สงสารไหมมันก็ต้องมีจิตเนาะที่แบบอ้ออ๋อยอะไรเงี้ยแต่มันไม่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องมากินลูกแม่ไก่นี้ด้วยพอมันอ้ออ๋อยอ้ออ๋อยเนี่ยไอ้จิตที่อ้ออ๋อยเนี่ยเลยพามันมาเกิดเป็นกวางฟันตัดเป็นสัตว์กินพืชมันอ้ออ๋อยอ๋อไอ้เนี่ยนะส่วนอีนางไก่ซึ่งแบบฆ่าลูกฉันเนี่ยก็เลยไปสร้างเขี้ยวขึ้นนึกออกไหมคะ ฉันจะต้องฉีกเนื้อแกกินอย่างเงี้ยเพราะนั้นพออ้าปากกัดทีเนี่ยฟาดนะฮะเขี้ยวเขาเนี่ยก็จะฉีกเนื้อดึงออกมาเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลูบฟันแล้วว่าเรานี่มีเขี้ยวไหมหรือว่ามีฟันตัดเรามีฟันตัดแต่กินผักก็พอละเอ๊ะแล้วทำไมมันยังกินเนื้อกันอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองมันจะต้องมาชดใช้หนี้กรรมหนี้เวรกันนะไปตกปลาเนี่ยอาจารย์ตอนเป็นเด็กก็ไปตกปลาไม่มีปลากินโอ้ยไอ้เพื่อนเรานะฟับฟับได้เลยเราก็ไปขอนั่งที่มันอีกนะฮะเธอขอนั่งที่เธอแล้วให้มันมานั่งที่เราจบปลาก็ไม่กินของเราไอ้เพื่อนเรามันแย่มาเลยฟับฟับหิ้วปากขึ้นมาหิ้วปากเราก็เอ๊ะแปลกแต่แท้ที่จริงแล้วเราคงพยายามไม่จองเวรมาหลายชาติละไอ้มันทุกข์อ่ะโอ้อย่าจองเวรกันเลยโอ้อย่าจองเวรกันเลยเห็นหรอทีนี้ความเมตตาเนี่ยมันจะทำให้ละพยาบาทไปได้ความเมตตาเนี่ยนะแต่เป็นการละที่ตทังคะวิมุตติคือเป็นการละด้วยองค์ธรรมที่ตรงข้ามกันเท่านั้นเองมันไม่ได้ละแบบขาดด้วยมรรคจิตผลจิตถ้าเราจะละให้ขาดด้วยมรรคจิตผลจิตเราก็ต้องน้อมเอาอริมรรคมีองค์8มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนกระทั่งมันบริบูรณ์แล้วมันก็จะตัดกิเลสขาดสะบั้นไปเลยกิเลสไม่กลับมาเกิดเพราะโดยวิถีชีวิตของเราเนี่ยทำให้กิเลสพวกนั้นไม่เกิดนะคะถึงมันเกิดก็ละได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเราไม่สึกคือพวกเราไม่สึกเพราะพวกเราเทียบเคียงชีวิตขณะบวชเนี่ยกับตอนที่ไม่ได้บวชชัดเจนว่าขณะที่ไม่ได้บวชมันมีกิเลสเกิดบ่อยกว่านี้นานกว่านี้ใช่ไม่ใช่
3: ใช่
2: แต่พอเราบวชแล้วเราสังเกตว่าโอ้กว่ากิเลสมันจะปิ้วขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเวลามันเกิดมันก็ไม่ได้อยู่นานสักพักมันก็แป๊บเดียวค่ะหรือบางทีเจอวิธีแก้ที่รวดเร็วก็หายเลยอะไรเงี้ยเราจึงรักชีวิตนักบวชทั้งที่อาจจะไม่ได้ฉันดั่งใจอาจจะไม่ได้นอนดั่งใจอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรดั่งใจแต่เราก็ยังรักชีวิตนักบวชเพราะว่าเราเห็นถึงภาวะที่กิเลสทั้งหลายเนี่ยมาทำร้ายจิตใจเราไม่เหมือนเดิมละสมัยเราไม่บวชเนี่ยโอ้โหมันทำร้ายเราแบบปนปี้ใช่ไหมเนี่ยลูกศิษย์บางคนที่มาบวชรุ่นเนร3เนี่ยร้องไห้สะบักสะบอมเลยนะแล้วก็สังเกตเห็นชัดว่าไม่ได้เรียกมาสอนไปส่วนตัวไม่ได้เรียกมาแก้ปัญหาอะไรไปส่วนตัวแต่ก็สอนไปรวมๆเนี่ยเอาธรรมะพุทธเจ้าให้ไปอยู่ไปถามเป็นไงบ้างเธอให้แล้วนู่หลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อธรรมะพุทธเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเนาะเพราะนั้นคนเมตตากันจริงๆควรจะเป็นยังไงคะถ้าเราเมตตาจริงๆเราจะเกิดความปรารถนาให้เขาได้พบธรรมะจริงไหมเพราะเรารู้ว่าเมื่อเขาพบธรรมะแล้วเขาจะได้พบความสุขที่แท้จริงอันนี้คือเมตตาจริงแต่เมตตาสมัยก่อนของเรามันก็จะเมตตาแบบให้กินขนมให้เสื้อให้ผ้าเขาก็ยิ้มกับเราเราก็ยิ้มกับเขาเนี่ยก็เป็นมิตรไมตรีแบบพื้นทั่วๆไปซึ่งแปรปรวนง่ายด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสคำพูดที่น่าใส่ใจมากว่าไม่มีความเป็นมิตรในหมู่คนพาลเพราะนั้นคนพาลคือคนที่อ่อนด้อยในเรื่องความรู้ชัดในกฎแห่งกรรมอ่อนด้อยในความรู้ชัดในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเขาเป็นคนพาลต่อให้มันรักกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอุ้ยสัญญิงสัญญากันไปสาบงสาบานกันเดี๋ยวก็แตกกันละเพราะไม่มีความเป็นมิตรในหมู่คนพาลแต่ในกลุ่มบัณฑิตเนี่ยเขาจะเป็นมิตรกันนานเพราะเขามีความหวังดีต่อกันในทางสติปัญญาเพราะเขาก็จะเคารพกันเขาก็จะนับถือกันแล้วเขาก็คบกันนานอย่างเงี้ยแต่คนพาลเนี่ยเห็นมาหลายรายละก็ไปสอนพูดต่อหน้าเขานะไม่ได้พูดลับหลังเธอมันคนพาลไอ้นี่ก็พาลไอ้นี่ก็พาลอย่าไปคบกันลูกอย่าไปอยู่ใกล้กันลูกนะไม่เชื่อหรอกก็แอบไปคุยกันงี้งงี้งงี้มีความสุขที่ได้ลักลอบคบกันเนี่ยนะเสร็จแล้ว วันหนึ่งก็ทะเลาะกันก็แตกกันก็เลยเห็นชัดว่าโอ้มันไม่มีความเป็นมิตรในหมู่คนพาลจริงๆเพราะฉะนั้นจงศึกษาในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเพิ่มพูนคุณธรรมในตัวเราไปนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกคบกันตามธาตุเพราะนั้นขอให้เรามีธาตุดีๆธาตุแปลว่าทรงสภาพไว้เนาะขอให้เราเนี่ยทรงแต่ความคิดดีๆทรงแต่คำพูดดีๆทรงจำแต่การกระทำดีๆทรงสภาพดีๆไว้ในใจเนี่ยคนที่จะมาหาเราเนี่ยก็จะได้เป็นแต่คนดีๆคนที่ไม่ดีก็จงออกไปอย่างนี้ให้มันเป็นไปตามธาตุนะคะแล้วเราก็เมตตากันด้วยสิ่งดีๆอย่าเมตตากันแค่ขนมนมเนยอะไรอะไรไม่ได้อย่าลืมว่าผู้ที่มีอุปการะต่อเรามี3ใช่ไหมทิพย์ถือว่าเป็นผู้อุปการะจริงๆเนี่ย1คือผู้ที่ทำให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะทำให้เราถึงนะฮะใช้คำกัจฉามิเนี่ยทำให้เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยคนนี้เป็นผู้มีอุปการะต่อชีวิตเราคนที่สองคือผู้ที่ทำให้เราได้เห็นแจ้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่มีอุปการะแก่เราคนที่สามคือคนที่ทำให้เราได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะฮะเนี่ยฮะสามคนเท่านั้นที่มีอุปการะนอกนั้นไม่ใช่ผู้มีอุปการะพอเรารู้อย่างนี้เราก็เลยมุ่งมั่นทำแต่สิ่งดีแล้วก็มอบสิ่งดีให้กับคนอื่นนะฮะอย่ามอบสิ่งไม่ดีให้แต่สิ่งดีกับคนอื่นเรื่อยไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเมตตาที่ทำให้ไม่เกิดปัญหานะฮะอย่างหลายๆคนมาบอกว่าเมตตามากไปก็เกิดปัญหาอะไรเงี้ยไม่จริงอ่ะเพราะความเมตตาตัวจริงนี่คือให้สิ่งดีๆไงทีนี้เมตตาตัวปลอมคืออะไรนะคะ
3: สิเนหา
2: เขาสวยหน้าตาดูดีผิวพรรณดีพูดเพราะเสร็จเลยนะสิเนหาเพราะสิเนหาเป็นไงเสร็จมันไปรับใช้ไปอุ้ยนึกว่าเราเมตตาแต่ที่สุดก็ทะเลาะกันดุเดือดเลือดพ่านกันเพราะต่างคนต่างอ่อนด้อยในทางสติปัญญาเพราะนั้นระวังให้ดีเมตตาจริงหรือเมตตาปลอมนะคะเมตตาจริงหรือเพียงแค่สิเนหาในรูปสวยนะคะถ้าเมตตาจริงจะไม่มีเรื่องรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมไม่เกี่ยวเลยเป็นความหวังดีคือการเกิดเมตตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเห็นความดีของคนอื่นอ่ะมองไปที่ท่านวระทินนาสิเห็นความดีอะไรในตัวท่านที่เราจะเป็นมิตรกับท่านได้บ้างโอ้ท่านดีไหมคะอ๋อดีมากอันนี้คือเห็นแบบที่เราเห็นในวัดนี้เนาะแต่ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นอีกที่เรามองไม่เห็นชาติเนี้ยชาติก่อนเกิดเราระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ก็โอ้ท่านวรทินานี่เป็นเจ้าหนี้เรายืมเงินมา3ล้านแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คืนแล้วเราก็ตายมาซะก่อนอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ควรที่จะเป็นมิตรมั้ยคะเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้มันจะเป็นมิตรนึกออกไหมแต่ถ้าเราระลึกไม่ได้เราก็ไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นก็เห็นแค่ชาตินี้นึกออกไหมคะเพราะนั้นการเห็นความดีมันจึงเห็นทั้งตื้นแล้วก็ลึกแล้วก็ลึกมากอย่างเงี้ยลึกมากอย่างเช่นภิกษุรูปนึงปั๊มปั๊มเป๊อเป๊อไปงานมงคลพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไปงานอวมงคลไปพูดสิ่งที่เป็นมงคลสับสนวุ่นวายแล้วก็แก่แล้วตัวเองก็เถระเนาะเป็นเถระแล้วก็ทำตัวยุ่งยุ่งเยิงเยิงอย่างเงี้ยภิกษุทั้งหลายก็พากันเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสั้นๆว่ามันไม่ได้เป็นแต่เพียงชาตินี้แล้วก็เล่าอดีตชาติให้ฟังอันที่เคยเป็นพ่อพระพุทธเจ้ามาก่อนเป็นพ่อสมัยที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วในยุคนั้นนะฮะยีนคนละยีนกันเลยอ่ะยีนคนละเบอร์กันเลยในยุคนั้นพระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิตฉลาดแต่พ่อนี่เป็นพราหมณ์ที่ท่องจำอะไรไม่ได้เลยนะเป็นพราหมณ์ที่ไปมีเมียพราหมณีแล้วก็ไปเป็นชาวนาทำมาหากินไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเนี่ย มันน่ากลัวไหมคะมันยุ่งเหยิงลุงลังไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามันยุ่งเหมือนกับใช้คำว่าหญ้ามุงกระต่ายซึ่งพวกเราไม่รู้จักใช่ไหมอาจารย์ว่านึกอันนี้ไหมพรมอะไหมพรมด้วยได้ที่เขาเย็บผ้าด้วยหลอดได้ทั้งหมดใส่ลงไปในเข่งแล้วเขย่าก็ลุงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยแล้วเราก็ไปหยิบชึ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มแกะโอ้โหนึกออกไหมว่ามันมัดกันกระจุกตรงนี้แกะตรงนี้ไปจงตรงนู้นแกะโอ้ยคืออยากจะทิ้งเลยอ่ะเพราะนั้นการโยงใยยึกยักเป็นอะไรกันมาเนี่ยเยอะแยะมากไม่รู้จะสื่อยังไงว่ามันเยอะแยะยุ่งเหยิงมากอาจารย์แล้วทำยังไงถึงจะหลุดตรงนี้ปฏิจจสมุปบาทตัวเดียวผู้ที่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจ4เท่านั้นที่จะหลุดออกจากตัวนี้ได้ฮะเพราะว่ามาเห็นเลยว่าโอ้อวิชชาเป็นต้นเงื่อนมันไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเห็นเป็นเรามันไม่เห็นเป็นทุกข์มันเลยเห็นเป็นเรามันไม่เห็นเป็นทุกข์มันเห็นเป็นเขามันก็เลยมีฉันไม่ชอบเขาแต่ถ้ามันเห็นว่าทุกข์มันก็เห็นว่าเออเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ก็เลยอยู่กันด้วยวิชชาไม่อยู่กันด้วยอวิชชาเพราะอวิชชานี่น่ากลัวมากปฏิจจสมุปบาททำให้เราตัดปมยุ่งเหยิงนี่ออกหมดได้การได้บวชก็ทำให้เราตัดความยุ่งเหยิงอะไรออกไปได้มากมายก่ายกองจริงไหมเพราะเรามาบวชเราเลยไม่มีบริษัทถูกไหมเพราะเรามาบวชเราจึงไม่มีหุ้นเพราะเรามาบวชเราจึงไม่มีผู้จัดการส่วนตัวหรืออะไรอะไรมันไม่มีอ่ะเพราะเรามาบวชเราจึงไม่ต้องการให้ใครมายอมรับไม่ต้องการให้ใครมาอะไรอยากอยู่เงียบๆอยู่ภาวนาปฏิบัติดีไปเนี้ยแต่เข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะที่จำเป็นอะไรเงี้ยนะไปดับทุกข์ให้อย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเมตตาเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมแค่พรหมวิหารธรรมพระพุทธเจ้าสมัยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์มีพรหมวิหารธรรมตัวนี้เยอะมากบ่อยมากมากมายไก่กองแล้วพระเจ้าก็จะสรุปว่าในยุคนั้นในยุคที่เป็นพระโพธิสัตว์นั่นน่ะก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหาบริวารได้แค่นี้คือได้แค่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใครแน่แต่บัดนี้เราตถาคตแนะนำให้สาวกเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อบรรลุนิพพานไปเลยแล้วเธอว่าอาจารย์มีเมตตากับพวกเธอไหม
3: มีค่ะ
2: อะไม่ใช่ดุเหรอทำไมถึงว่าอาจารย์มีเมตตาเพราะอาจารย์มอบสิ่ง
3: ที่
2: ดีให้เธอมอบความสุข
3: ให
2: ้เธอทั้งทางกายทางใจใช่ไหมก็ไม่บีบคั้นพวกเธอก็เข้าใจพวกเธอก็ช่วยเหลือกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเมตตาคือตัวนี้คือความเป็นมิตรมิตรีไงทีนี้ลูกศิษย์อาจารย์ให้การบ้านไปลูกศิษย์อาจารย์ก็เครียดนะฮะส่งข่าวมาทางโทรจิตส่งผ่านโทรปากมาเนาะก็มีคนมารายงานว่าโหเขาบอกว่าเขามองหน้าจิ้งจกแล้วเขาก็เมตตาจิ้งจกไม่ได้อะไรเงี้ยอาจารย์เนี่ยก็แสดงว่าคิดตื่นจริงไหมแต่ถ้าเราคิดลึกๆเนี่ยพอเรามองจิ้งจกตัวนี้เราก็มองไปว่าจิ้งจกตัวนี้อดีตชาติเนี่ยมันเป็นพ่อเราได้ไหมมันเป็นแม่เราได้ไหมมันเป็นพี่เราได้ไหมมันเป็นเพื่อนเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการที่ฝึกมองอะไรให้ลึกลงไปไงก็ลาตัวนึงก็เป็นพระโพธิสัตว์ลาอีกตัวนึงคือพระอนนท์หมูนอนแอ่งแม้งตัวนั้นคือพระภิกษุที่ได้บรรลุอรหันต์อย่างเงี้ยนึกออกไหมว่ามันมีหลายชาติอะขนาดพระพุทธเจ้าเราอดีตยังเคยเป็นลาเป็นกระต่ายเป็นวานอนเป็นลิงเนาะเป็นกวางเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะมองสัตว์ทุกชนิดว่าเคยเป็นญาติ เป็นมิตรกันมาน่ะมันก็เป็นมิตรกันได้เข้าใจหรือยังเมื่อก่อนอาจารย์กลัวงูมากนะกลัวงูมากแต่ว่าพอศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ฝึกตัวเองไปอยู่วัดอุโมงค์กุฏิเล็กมากกุฏินี้แค่นอนจริงๆเสาเดียวไงกุฏิมีแค่เสาเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ปูอะไรไว้บนเนี่ย เล็กๆนะแล้วงูมันก็เกิดเข้าไปในกุฏินะอาจารย์ก็เข้าไปกลัวอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็เลื้อยเข้าไปในกล่องผ้าคืออาจารย์จะมีกล่องกระดาษเอาผ้าพับใส่ในนั้นนึกออกไหมพอเข้าไปในกล่องผ้าก็ได้แต่จะลากออกมาก็กลัวมันโผล่หัวมากัดงั้นเองก็อยู่ตรงนั้นแล้วกันแล้วก็ลืมหรือเปล่าจำไม่ได้มันนานมากนะฮะมันเข้าไปตั้งแต่ตอนเช้าก็ลืมไปเลยแล้วก็หัวตามนั้นแล้วก็เข้าไปนอนแบบลืมงูไปเลยก็หลับไปพอตื่นมาก็เอาไฟฉายแปรงสีฟันยาสีฟันก็จะมันห้องมันเล็กเนาะก็ต้องไปแปรงข้างนอกอย่างเงี้ยก็เปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บงูไปอยู่บนขอบประตูพอเปิดปุ๊บก็เขย่ามันไงมันก็ตกใส่หัวอาจารย์ดังโป๊ะแล้วก็เลื้อยลงมาเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เอาไฟฉายส่องมันก็ตกใจนะมันก็ตกตุ้มแล้วมันก็เลื้อยปรี๊ดออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่ได้ร้องกรี๊ดอะไรนะฮะก็ได้แต่อ้าวงูเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็มีประสบการณ์ว่าอ้อมันก็ต้องเคยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันมาเนาะจากนั้นไปอยู่ในวัดป่าอีกแห่งหนึ่งก็งูเยอะมากมันก็ไปเข้ากุฏิคนอื่นเขาก็มาขอให้ไปช่วยเอาออกเราก็ไปเอามันออกเขาบอกมันแพ้เชือกกล้วยเราก็ต้องเอาเชือกกล้วยมาทำเป็นบ่วงแล้วก็ค่อยๆเข้าไปคล้องคอมันแล้วก็หิ้วมันแล้วก็โยกไปอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่วัดป่างูมันเยอะจริงๆก็มีประสบการณ์กับงูก็เริ่มมีเมตตากับงูมีเมตตากับตุ๊กแกเมื่อก่อนก็กลัวตุ๊กแกมากเพราะเขาก็ขู่แล้วว่าตุ๊กแกกระโดดกัดคอแล้วมันจะไม่ปล่อยเลยจนกว่าฟ้าจะร้องถึง3ครั้งอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เมื่อไหร่ฟ้ามันจะร้องล่ะมันอันตรายใหญ่หลวงนะฮะจะรอฟ้าร้องเนี่ยก็อย่ามากัดคอฉันเลยเพราะนั้นก็จะเกิดการกลัวตุ๊กแกทีนี้ตุ๊กแกเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีสมาธิสูงมากนะฮะเวลาเขาตกใจเขาจึ้งแล้วก็นิ่งซึ่งเราก็มองโอ้เจ้าตุ๊กแกนี่ก็น่าเอ็นดูเนาะก็เข้าไปดูใกล้ๆนะก็ดูโอ้มันก็มีลวดลายสีสันสวยงามเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่เมตตาหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับตุ๊กแกนะตุ๊กแกเข้ามาในห้องแล้วจะเอาตุ๊กแกออกจากห้องก็จะเริ่มมีการสนทนาพูดคุยว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูเดินไปทางนี้แล้วก็ออกหน้าต่างนี้นะลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างรอแล้วเราก็มาค่อยๆเขี่ยเขาหนูไปทางนี้เขาก็ไปได้ก็ออกไปได้ก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เพื่อที่จะให้พวกเราไม่เครียดว่ามองหน้าจิ้งจกใช่ไหมไปมองหน้าจิ้งจกแล้วเมตตาจิ้งจกไม่ลงอย่างเงี้ยตอนนี้ลงยังอ่ะได้หรือยังสามารถไหมที่จะมองจิ้งจกว่าจิ้งจกนี้อดีตชาตินานไกลเขาก็อาจจะเคยเป็นญาติเราหรือเป็นเพื่อนเราหรือเคยช่วยเหลือเรานี้ได้ไหมลูกพอได้ไหมคะแบบนี้เราก็จะเกิดความเป็นมิตรกับจิ้งจกทีนี้มันเก่งเกินไปนะเป็นมิตรกับจิ้งจกขอให้ถอยความเก่งลงมาก็คือขอให้เป็นมิตรกับพวกเรากันเองก่อนพวกเรามีความดีที่ควรจะเป็นมิตรกันได้ไหมคะมีเยอะเลยนะฮะดีอันที่หนึ่งเลยก็คือพวกเราดีตรงที่สละบ้านสละเรือนมาบวชจริงไหมเนี่ยก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเนี่ยฮะนี่เราเป็นมิตรกันได้ไหมคะหนึ่งละสองถ้าเรารู้ว่าเขาก็พยายามรักษาศีลอยู่เราก็ยิ่งเห็นความดีอันนี้เราก็ขอเป็นมิตรไมตรีด้วยอย่างเงี้ยสามเราเห็นเขาช่วยงานวัดทำโน่นทำนี่เราก็โอ้ดีจังเลยก็ขอเป็นมิตรด้วยอย่างเงี้ยแบบนี้ฮะเราก็จะอยู่กันอย่างเป็นมิตรไมตรีแล้วความเป็นมิตรนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเราเป็นบัณฑิตหรือไม่เป็นถ้าเราเป็นบัณฑิตเราจะมีมิตรที่ยั่งยืนนานแต่ถ้าเราเป็นคนพาลเราจะมีความทะเลาะแตกแยกกันฮะไม่เป็นมิตรกันนานเพราะคนพาลนี่มันจะประจบเอาใจกันแค่เรื่องกามวัตถุเอาของให้เอาของกินให้พูดชมกันไม่ขัดคอกันช่วยกันด่าไอ้คนที่เราไม่ชอบด้วยกันอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นเพื่อนในทางเป็นคนพาลซึ่งคบกันไม่นานนะเอ้าต่อไปนี้เราจะเป็นมิตรกับสัตว์ใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าพรหมเทวดามนุษย์เปรตอสุรกายเดรัจฉานรวมไปถึงสัตว์นรกด้วยเนี่ยเราสามารถเป็นมิตรได้ไหมเมื่อเรานึกว่าเขาเคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นผู้เกี่ยวข้องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้ศัพท์ว่าผู้เกี่ยวข้องคือสัพเพสัตตาเข้าใจหรือยัง พอพูดสัพเพสัตตาปั๊บจบไม่จบ
3: จบค่ะ
2: จบตรงที่ว่าเขากับเราเคย
3: เกี่ยว
2: ข้องกันมานิดหนึ่งก็แล้วแต่น้อยหนึ่งก็แล้วแต่แต่ขอให้ได้สำนึกเถอะว่าเราเคยเกี่ยวข้องกันมาเพียงแค่เราเดินหาทางจะไปซ่วมอ่ะเรากำลังเฮ้ยปวดท้องหนักเลยแสดงอาการทุรนทุรายอยู่เนี่ยก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าคุณห้องน้ำอยู่ทางนู้นมันซ่อนอยู่คุณเดินไปนี่แล้วเลี้ยวขวานเราก็หันมาแบบเป็นมิตรไหมคะเพราะเขาทำดีกับเราอย่างเงี้ยครั้งเดียวเองหลังจากนั้นจำหน้าเขาไม่ได้ละหายไปชาตินี้ไม่ได้เจอกันเลยตายไปแล้วเกิดอีกชาติยิ่งจำไม่ได้เลยแต่เราเคยประทับใจเขาไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นพอเราคิดถึงคนอื่นๆในแง่นี้ฮะว่าเออชีวิตเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ชีวิตเราต้องพึ่งพิงผู้คนมากมายชีวิตเราต้องพึ่งพิงญาติโยมที่ตื่นมาหุงข้าวใส่บาตรเราอย่างเงี้ยชีวิตเราต้องพึ่งพิงกรรมกรที่เข้ามาช่วยสร้างโบสถ์วิหารให้เราเนี่ยชีวิตเราต้องพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างที่มาควบคุมกรรมกรในทีชีวิตเราต้องพึ่งพิงญาติโยมที่มีศรัทธามาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เราอย่างเงี้ยนึกออกไหมชีวิตเรามันพึ่งพิงไปหมดไหมคะท่านนะวันนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่มีศาลาหลังนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรานั่งตากหมอกตากความหนาวเย็นเนี่ยยุงก็กัดเนี่ยเราก็ลำบากจริงไหมแล้วความดีของคนอื่นที่ดีกับเราให้เรานั่งโดยไม่มียุงกัดเลยแล้วก็อุ่นสบายเนี่ยทำไมเราจะคิดถึงความดีเขาไม่ได้หรือไงมีไหมคะมีไหมคะคนที่ดีกับเรามีไหมคะเยอะไหมคะเยอะมากชาวบ้านที่ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรหลังนี้มาทำบุญมา5บาทก็ถือว่าทำดีกับเราไหมทำแล้วนะเพราะนั้นเราควรจะยิ้มแย้มเป็นมิตรกับทุกชีวิตใช่ไหมมีโยมคนหนึ่งฮะทำบุญสร้างเจดีย์เนี่ยตั้ง200นะเขาสร้างตั้ง200เลยนะแล้วเขาตายไปแล้วเธอแล้วเขาเกิดมาเป็นไอ้แมวตัวนึงนะวิ่งปุเรงอยู่นั่นน่ะมันก็เลยต้องเอื้อเฟื้อกันไปเอื้อเฟื้อกันมาเพราะเราก็นึกมันเยอะเกินไงมีคนทำดีกับเราเยอะเกินไหมคะเยอะไหมคนร่วมทำบุญนี้เยอะไหมคะเยอะมากมากอันนี้คือในวัดนะฮะแล้วนอกวัดที่เรานั่งไปบนรถที่วิ่งไปบนถนนที่เรียบเนี่ยก็เงินประชาชนน่ะที่เขาเก็บจากทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เอามาทำถนนให้เราเนี่ยเราก็เลยนั่งแบบสบายแต่ถ้าไม่มีเงินจำนวนนี้เป็นไงฮะเราก็นั่งแบบเป็นคลื่นน่ะเมื่อก่อนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตึกก็ลำบากไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยทีนี้ความดีของคนเนี่ยทำให้เรานั่งรถสบายอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดถึงความดีคิดเป็นยังจะจบละคิดเป็นยังถ้าคิดไม่เป็นต่ออีกนะเป็นแล้วเป็นแล้วต่อไปนี้จะเจริญเมตตาภาวนาได้ง่ายไหมคะกับอะไรก็ได้ไหมคะเออนั่นแหละกับตัวเองได้ไหมคะได้หมดแล้วก็อย่าเป็นคนด่าตัวเองอย่าเป็นคนโกรธตัวเองเลยถ้าตัวเองยังด่าตัวเองยังโกรธตัวเองยังเกลียดตัวเองเนี่ยรักคนอื่นไม่ลงนะฮะเพราะปกติเนี่ยเรารักตัวเองที่สุดเข้าใจไหมปกติเรารักตัวเองที่สุดไม่ต้องไปสอนให้มันรักตัวเองมันรักจะตายชักอยู่แล้วแต่มันรักตัวเองแบบฉลาดหรือไม่ฉลาดเท่านั้นเองถ้าเรารักตัวเองอย่างฉลาดก็คือเราจะมุ่งฝึกตัวเองให้มีศีลบริสุทธิ์เราจะมุ่งฝึกตัวเองให้มีการสำรวมอินทรีย์จะฝึกตัวเองให้มีปัญญาในการบริโภคอาหารจะฝึกทำความเพียรเป็นผู้ตื่นเราจะฝึกตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะเราจะฝึกตัวเองให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเราจะฝึกตัวเองให้มีความรู้ชัดอริยสัจ4นะฮะเราจะฝึกตัวเองไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเรารักตัวเองอย่างมีปัญญาแล้วเราก็ประสบความสำเร็จคือมีความสุขไม่มีทุกข์แล้วอย่างเงี้ยเนาะขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าย่อท้อกับการฝึกตัวเองอย่าย่อท้อกับการฝึกตัวเองนะจงฝึกไปเถอะเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอย่าไปหลงไหลกับมันมากจิตใจก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดดับไปแต่การสั่งสมคุณธรรมทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขเกื้อกูลไปในวงกว้างมากแต่ความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยทำให้เกิดความชั่วไปในวงกว้างมากเช่นเดียวกันขอให้พวกเราจงแผ่ แต่ความสุขความร่มเย็นแผ่ประโยชน์แผ่ความเกื้อกูลแผ่ความสุขที่แท้จริงไปสู่สังคมโลกตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุสาธุสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
5: ให้

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: 819-891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย